0: ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอะได้ถูกต้องข้อที่2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนข้อนี้สำคัญมากเลยมีมารยาทในการพูดและเขียนก็ต้องมีมารยาทไหมคะ
1: ม
0: ีเหมือนกันต่อไปวันนี้ค่ะเด็กๆมีเพลงมาให้เด็กๆร้องแล้วก็เต้นด้วย
1: yeah.
0: ใครอยากร้องเพลงบ้าง ใครอยากเต้นบ้าง เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจดูเลยว่าเอ๊ะเพลงนี้ร้องอย่างไร พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาดูกันเลย เพลงนี้มีชื่อว่าเพลงสระเอะเด็กๆพูดตามคุณครูก่อนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พูดตามก่อนนะคะ
1: เมื่อ A
0: ไปเจอกับอะ
1: จะเก
0: ิ
1: ดเป็น
0: เสียงสระใหม
1: ่
0: เด็กๆจ๋า
1: จงจำใส
0: ่
1: ใจ
0: เป็นสระไทย
1: เร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าสระเอะ
0: เ
1: อ
0: จำเสียงเอะให้ดี
1: เ
0: อจำเสียงเอะให้ดี
1: จำ
0: ได้ไหมคะพร้อมจะร้องหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมจะร้องหรือยังเอ่ยสระเอะมีอะไรบ้างหน้าข้างหน้ามีอะไรเอ่ยเมื่อเอไปเจอกับอะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเป็นเสียงสระใหม่อ่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวร้องพร้อมๆกับคุณครูเลยได้ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เริ่มกันเลยเมื่อเอไปเจอกับอะ

0: เรียกว่าสระเอ
1: เ
0: อจำเสียงเอให้ดี
1: เ
0: อจำเสียงเอให้ดีร้องพร้อมกันได้ไหมหนึ่งสองสามเมื่อเอ

สระเอเอจำเสียงเอให้ดีเอจำเสียงเอให้ดีให้ทุกคนยืนขึ้นเลยพร้อมไหมคะยืนหลังเก้าอี้ของตัวเองเอ๊ะกลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างเอ่ยเอามือลงพร้อมไหมคะสระเอเป็นอย่างไรเอ่ยม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไปแล้วอะล่ะคะชึบอะอยู่ด้านหลังใช่ไหมไปด้านข้างเลย1 2 3

ว่าสระเอเอจำเสียงเอให้ดีเอจำเสียงเอให้ดีได้ไหมคะต่อไปคุณจะร้องให้ฟังแล้วให้เต้นเองได้ไหมหนึ่งสองสาม

ำเสียงเอให้ดีเอจำเสียงเอให้ดีอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะจำเสียงเอได้ไหมคะเอจำเสียงเอได้หรือเปล่านะจำเสียงเอได้หรือเปล่านะใครยังไม่นั่งที่บ้างเอ่ยพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วต้องนั่งหลังตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักแล้วเอามือวาง

0: นั่งตัวตรงตั้งใจฟังต่อไปนะคะมาดูกันเลยเกมนี้มีชื่อว่าเติมคำสระเอะเอ๊ะจะเติมได้หรือเปล่าคุณครูจะมีคำสั้นๆมาเลยแต่คำของคุณครูเนี่ยสระเอะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบถ้วนเลยค่ะจะต้องเติมให้สมบูรณ์เด็กๆสามารถช่วยคุณครูได้ไหม
1: ได
0: ้ช่วยเลือกคำมาเติมให้คำสระเอะนี่มันสมบูรณ์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้งั้นมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเอ๊เห็นไหมมีเส้นใต้ข้างล่างเนี่ยให้เด็กๆเลือกคำจาก4คำด้านล่างค่ะมาเติมตอนนี้คุณครูให้คำกอเอะกอเอะเกะมาให้เอ๊ะแล้วข้างล่างค่ะที่จะให้เด็กๆเลือกเนี่ยมีสระอะด้วยที่เรียนผ่านไปแล้วออะอะออะอะกออะกะทอเอะเทะ
1: ทอเอะ
0: ดอโองอโดงไม่เอกโดง
1: โดง
0: อะ
1: กะ
0: เทะ
1: โด
0: ่
1: ง
0: แล้วคำนี้ที่ครูให้มาคำว่ากอเอะเกะเกะอะไรนะหนึ่งเกะอะหรือเปล่าหรือว่าสองเกะกะหรือว่าสามเกะเทะหรือว่าสี่คะเกะโด่งคะเด็กๆชูนิ้วเลือกขึ้นมาเลย1 2 3หรือ4เด็กๆปลายทางสามารถเลือกตามได้เลยนะคะว่าตอบข้อไหน1 2 3หรือ4โอ้โหตอนนี้เด็กๆเลือกมาแล้วมาดูกันเลยเกะต้องคู่กับอะไรเอ่ยเกะอะไรนะเกะอะไรนะมาดูเฉลยใครตอบเกะกะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่ะอ่านพร้อมกันกอเอะเกะ
1: กอเอะเกะ
0: กออะกะ
1: เกะกะ
0: เกะกะ
1: เกะกะ
0: แล้วเกะกะคืออะไรล่ะโอ้โหเด็กๆดูเก้าอี้ตัวนี้เป็นอย่างไรลูกล้มแล้วก็กีดขวางทางเดินไหมคะเออมันคือการกีดขวางนี่ไงคำว่าเกะกะนั่นเองต่อไปคำนี้เลยอเอ
1: เ
0: อแล้วตัวเลือกเหมือนเดิมเลยค่ะใครเลือกข้อ1เอะอะใช่หรือเปล่าข้อที่2เอะกะใช่หรือเปล่าหรือว่าข้อที่3เอะเทะใช่ไหมเอ่ยหรือว่าข้อที่4ดีคะเอะโด่งใช่หรือเปล่าเอ่ยอ่ะเลือกเลยค่ะ1 2 3หรือ4เด็กๆปลายทางสามารถเลือกได้เลยนะคะเด็กๆเลือกกันมาแล้วมาดูกันเลยตอบข้อไหนเอ่ยเอะต้องคู่กับเอะอ่ะข้อที่1ค่ะนี่เลยคำว่าเอะอ่ะนะคะมาสะกดกันเลยอเอะเอะ
1: อ้ออะ
0: เอะอะ
1: เอะอะ
0: เอะอะคืออะไรถูกต้องเลยคือการทำเสียงดังโวยวายเอ๊ะมีใครทำเสียงเอะอะหรือเปล่าเอ่ยมีไหมไม่มีเพราะว่าห้องนี้เป็นเด็กดีทุกคนใช่ไหมคะไปกันต่อไหมไปกันต่อเลยคำนี้เลยค่ะรอเอะเละ
1: เละ
0: เละ เละ
1: เละ
0: เละเละจะคู่กับอะไรเอ่ยหนึ่งเละกะใช่ไหมเละอะใช่ไหมเละเทะใช่ไหมเละโด่งตอบเลยหนึ่งสองสามหรือสี่คะมาดูกันเลยข้อนี้เละจะคู่กับเละเทะค่ะข้อที่3เลยมาอ่านสะกดคำกันเลยลอเอะเละ ทอเอะเทะ
1: เละเทะ
0: เละเทะ
1: เละเ

อย่างไรคะเด็กๆดูเค้กก้อนนี้เละเทะไหมมันเป็นรูปร่างเดิมเหมือนเค้กปกติไหมไม่ค่ะตอนนี้มันแหลกเหลวไปแล้วค่ะไหลเยิ้มเละเทะไปหมดเลยนะคะต่อไปพร้อมไหมคะ

0: ับอะไรเอ่ยข้อที่1เตะกะใช่ไหมเอ่ย2เตะอะใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเตะเทะหรือว่าเตะโด่งตอบเลย1 2 3หรือ4คะเลือกเลยเมื่อเลือกมาแล้วมาดูเฉลยกันเลยข้อนี้เตะต้องคู่กับเตะอะไรนะเตะโด่งเลยค่ะข้อที่4เลยไหนใครถูกบ้างเอ่ยเอามือลงค่ะมาดูกันเลยครั้งนี้ตอเอะเตะดอโองอโดงไม้เอกโด่งเตะโด่ง
1: เตะโด
0: ่
1: ง
0: เตะโด่งคืออะไรเอ่ยคือการดีดขาออกไปเตะให้สูงขึ้นเลยนะคะเหมือนในรูปนี้เขาเตะอะไรลูก
1: เต
0: ะลูกฟุตบอลนั่นเองไปกันต่อเลยมีคำถามอีกแล้วเอ๊ะใครตอบได้บ้างเอ่ยคำถามนี้มีอยู่ว่าสระเอะเป็นสระเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวใครคิดว่าเอะเป็นเสียงสั้นยกมือค่ะใครคิดว่าสระเอะเป็นเสียงยาวมีไหมเอ่ยทุกคนมีคำตอบในใจแล้วมาดูกันเลยค่ะเรียนรู้สระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นใครถูกบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมคะเอาละค่ะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นมาดูกันเลยนี่คือรูปสระเอะจะมีอะไรอยู่ด้านหน้าสุดสระเอม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไปเด็กๆทำสระเอะค่ะม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไปแล้วก็มีพยัญชนะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะมีอะไรตามหลังเอ่ยมีสระอะตามหลังอยู่เลยถูกไหมคะถูกเลยสระเอะเนี่ยลักษณะแบบนี้มีเอกับอะเฉพาะคำที่ไม่มีตัวสะกดพยัญชนะต้นใส่ตรงไหนตรงกลางเลยที่คุณครูขีดไว้ให้สระเอะนะคะแต่ถ้าหากสระเอะมีตัวสะกดมันจะเหมือนเดิมไหมลูกจะเขียนเหมือนเดิมไหมมาดูกันเลยสระเอะถ้ามีตัวสะกดค่ะสระเอะจะแปลงร่างค่ะมีเพื่อนบอกว่าจะกระโดดมาดูเลยค่ะเอเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยข้างหน้าแต่ว่าอะข้างหลังเป็นอย่างไรอะที่อยู่ข้างหลังกระโดดขึ้นมาอยู่ข้างบนค่ะแล้วแปลงร่างกลายเป็นไม้ไต่ขูอะเด็กๆพูดตามไม้ไต่ขู
1: ไม
0: ้
1: ไต
0: ่
1: ข
0: ู
1: ไม
0: ้ไต่ขู
1: ไม้ไต
0: ่ขูลักษณะของไม้ไต่ขูเหมือนเลขไทยตัวนึงเลยเหมือนตัวอะไรเหมือนเลข8เลยเหมือนเลข8ไทยแต่ว่ามีขนาดเป็นอย่างไรลูก
1: เล
0: ็กกว่าเลยค่ะแล้วก็อยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นด้วยส่วนที่เดิมของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรมาอยู่แทนตัวสะกดจะมาอยู่แทนที่เลยจากอะตรงนี้ใช่ไหมลูกกระโดดขึ้นไปแล้วจะมีตัวสะกดเข้ามาแทนที่ตามหลังมาเลยใครจำได้บ้างเอ่ยถ้าไม่มีตัวสะกดต้องเขียนแบบนี้ถ้ามีตัวสะกดต้องเขียนแบบ
1: นี้
0: ถ้ามีตัวสะกดต้องเขียนแบบ
1: นี้
0: มีตัวสะกดนะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องเขียนแบบ
1: นี้
0: จำได้ไหมคะใครจำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยมาฝึกเขียนสระเอะกันตอนนี้ต้องให้เด็กๆเตรียมนิ้ววิเศษแล้วค่ะนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อย
0: ู่
1: น
0: ี่
1: ค่ะ
0: อยู่นี่ค่ะ
1: อย
0: ู่
1: นี่ค
0: ่
1: ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: น
0: ี
1: ่ค่ะ
0: ยังไม่เห็นเลยค่ะอยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: น
0: ี่
1: ค่ะ
0: เด็กๆปลายทางเตรียมนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยค่ะมาเขียนพร้อมๆกันเลยนะคะการเขียนสระเอะแบบแรกก่อนคือสระเอะแบบที่ยังไม่แปลงร่างแบบที่ไม่มีตัวสะกดเลยจะมีเออยู่ด้านหน้าแล้วมีอะตามหลังพร้อมไหมคะ

0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วเอ๊ะแล้วคุณครูต้องเริ่มเขียนจากตัวไหนเอ่ย
1: สระเอ
0: เก่งมากเลยแล้วสระเอมีหัวต้องเริ่มตรงไหนคะต้องเริ่มจากหัวก่อนนะคะอ่ะมาเขียนพร้อมๆกันเลยหมุนหัวกลมๆแล้วก็ไปไหนต่อลูกแล้วก
1: ็
0: ตรงขึ้นไปเลยแค่นี้หรือเปล่าคุณครูขอขีดตรงกลางไว้ใส่อะไรลูกพยัญชนะต้นแล้วมีอะไรตามหลังสระอะเริ่มจากตัวข้างบนก่อนม้วนหัวกลมๆแล้วก็โค้งตวัดขึ้นไปนิดนึงอ่ะขาดอะไรไปหรือเปล่าลูก
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งอยู่ช่องข้างล่างเลยม้วนหัวกลมๆค่ะแล้วก็ไปไหนคะโค้งตรงขึ้นไปตวัดนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆส่งพลังมาให้คุณครูเปล่าเอ่ยส่งแล้วเพราะฉะนั้นไปกันต่อเลยดีไหมแบบนี้คือแบบไม่มีตัวสะกดมีพยัญชนะ1ตัวอยู่ข้างในใช่ไหมคะต่อไปมาแบบที่มีตัวสะกดกันเลยสระอะด้านหลังเป็นอย่างไรกระโดดขึ้นไปกลายเป็นไม้ไต่คูแล้วพร้อมไหมคะนิ้ววิเศษพร้อมส่งพลังมาให้คุณครูเลยอันดับแรกต้องเขียนตัวอะไรก่อนลูกเขียนสระเอก่อนมาเลยค่ะต้องเริ่มจากหัวก่อนม้วนหัวกลมๆแล้วก็อย่างไรตรงขึ้นไปแล้วก็ไปไหนต่อลูกขีดเอาไว้ใส่พยัญชนะต้นนั่นเองแล้วไม้ไต่คูอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ข
0: ้างบนเลยเหมือนเลข8เลยค่ะม้วนหัวกลมๆลงมาข้างล่างอยากนิดนึงแล้วก็โค้งเป็นหลังคาตวัดขึ้นไปนิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วช่องข้างหลังตรงนี้ที่เดิมของเขาใส่อะไรลูก
1: ใส
0: ่ตัวสะกดเลยพยัญชนะต้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะที่คุณครูขีดไว้ส่วนที่เดิมของสระอะจะเป็นตัวสะกดเนี่ยเข้ามาแทนที่จำได้ไหมคะ
1: จ
0: ำได้ไหมคะถ้าจำได้เดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างสระเอกันอยากแปลงร่างสระเอไหม
1: อ
0: ยากไหมคะมาดูกันเลยสระเอกแปลงร่างใครอยากแปลงร่างแล้วบ้างโอ้โหอยากจะดูแล้วว่าแปลงร่างอย่างไรมาดูกันเลยค่ะนี่เลยต้องช่วยกันแปลงร่างนะคะคำถึงจะออกมาสระเอกคุณครูบอกแล้วว่าถ้ามีตัวสะกดตามหลังมาจะต้องเกิดอะไรขึ้นข้างหลังจะกระโดดไปอยู่ด้านบนทันทีมาดูกันเลยคำนี้เด็กๆอ่านตามปอเอกดอปอเอกด
1: อ
0: เป็นอะไรเอ่ยปอเอกดอปอเอกดอมีใครยังไม่แปลงร่างหรือเปล่าเอ่ยขออีกหนึ่งครั้งปอเอ็ดดอเด็กๆคิดว่าเป็นคำว่าอะไร
1: เป
0: ็ดหรอใช่หรือเปล่าหรือเป็นคำอื่นมาดูสิคะปอเอ็ดดอเป็ดถูกต้องค่ะจากสระเอ็ดตรงนี้ค่ะด้านหลังกลายเป็นไม้ไต่คูไปเรียบร้อยแล้วแล้วมีดอเด็กมาแทนที่ถ้าหากคุณครูให้คำแบบนี้มาเด็กๆต้องเขียนแบบไหนต้องเขียนเอะแบบเดิมไหม
1: ไม
0: ่ต้องเขียนเอะแบบที่แปลงร่างแล้วจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้งั้นไปกันต่อเลยคำนี้จะแปลว่าอะไรลอเอะบอลอเอะบอลอเอะบอใช่หรือเปล่าเอ่ยคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะคำนี้ลอเอะบอเล็บค่ะใครถูกบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยเด็กๆปลายทางก็เก่งมากๆเลยนะคะคำว่าเล็บเด็กๆสะกดตามคุณครูค่ะลอเอะบอเล็บ
1: เล
0: ็
1: บ
0: เล็บเล็บของเราอยู่ไหนเอ่ยแบบนี้เลยนี่ไงเล็บนี่ไงอยู่ตรงนี้ดูค่ะ สระเอะถ้าหากมีตัวสะกดแล้วจะกระโดดขึ้นไปอยู่ด้าน
1: บน
0: ทันทีเลยจะเป็นอะตามหลังเหมือนเดิมไหมไม่นะคะงั้นไปกันต่อเลยคำนี้อะไรเอ่ยขอเอะมอขอเอะมอขอเอะมอใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยขอเอะมอเข็มถูกต้องค่ะสะกดตามเลยค่ะขอเอะมอเข็ม
1: เข
0: ็
1: ม
0: เข็มเข็มนี่เข็มอะไรเอ่ยเข็มฉีดยานั่นเองไปกันต่อเลยเอ๊ะกลุ่มไหนจะทายถูกบ้างเอ่ยกลุ่มไหนเอ่ยอ่ะมาดูกันเลยคำนี้จอเอะดอจอเอะดอจอเอะดอโอ้โหเด็กๆตอบมาแล้วถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยจอเอะดอ7ถูกต้องค่ะสะกดพร้อมกันจอเอะดอ7
1: จ
0: อเอะดอ7 7ชูนิ้วขึ้นมา7นิ้วอยู่ไหนเอ่ยชูนิ้วขึ้นมา7นิ้วเลยมี7ต่อไปกันต่อเลยค่ะคำนี้เลยใกล้ตัวมากๆเลยดอเอะกอดอเอะกอดอเอะกอมาเลยเด็กๆตอบแล้วคำนี้ดอเอะกอเด็กถูกต้องค่ะโอ้โหถูกหลายคนเลยนะคะเด็กๆสะกดตามคุณครูเลยดอเอกกอเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กเก่งมากเลยไหนใครเป็นเด็กบ้างอาชี้ไปที่เด็กสิคะเด็กคือใครเอ่ยคือพวกเรานั่นเองไปกันต่อเลยมาสังเกตคำสระเอกกันเลยเหมือนเดิมค่ะจะแบ่งเป็น2กลุ่มเลยค่ะมาดูกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างเตะในกลุ่มที่หนึ่งเตะ
1: เตะ
0: เตะแล้วก็เกะกะ
1: เกะกะ
0: เกะกะ
1: แล้
0: วก็เอะอะ
1: เอะอะ
0: ต่อไปขอเอะมอเข็ม
1: เข
0: ็
1: ม
0: ปอเอะดอเป็ด
1: เป
0: ็ดแล้วก็ดอเอกกอเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กเอ๊ะ2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรเอ่ยอะไรนะคะหลังจากที่เด็กๆตอบมาเด็กๆบอกว่ากลุ่มที่2มีตัวสะกดกลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดเลยเพราะว่าสระเอะยังไม่เปลี่ยนรูปเลยมีแค่พยัญชนะต้นกับสระเอะแค่นั้นเองส่วนฝั่งนี้มีตัวสะกดไหม
1: ม
0: ีตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่ตามหลังอยู่นั่นเองขอเอะมอเข็มตัวอะไรเอ่ยที่เป็นตัวสะกดมอม้านั่นเองเป็นตัวสะกดนะคะปอเอะดอเป็ดอะไรเป็นตัวสะกดดอเด็กนั่นเองแล้วคำว่าดอเอกกอเด็กอะไรเป็นตัวสะกดกอไก่เก่งมากเมื่อมีตัวสะกดสระเอกก็เลยจากอะด้านหลังเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้ไตคูอยู่ด้านบนนะคะแต่สระเอกยังออกเสียงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมคะ
1: เหม
0: ือนเดิมเหมือนเดิมทั้งสองกลุ่มเลยออกเสียงว่าเอกเหมือนเดิมเลยค่ะแค่แตกต่างกันที่รูปร่างของมันแค่นั้นเองอ่ะตามสระเอะ
1: เ
0: อ
1: ะ
0: เอะ
1: เ
0: อะเอ๊ะจำเสียงเอะได้หรือเปล่าเอ่ย
1: ได้
0: เอ๊ะจำเสียงเอะได้หรือเปล่าเอ่ย
1: ได
0: ้เก่งมากไปกันต่อเลยค่ะเรียนรู้คำสระเอะกันเลยดูซิว่าวันนี้ใครจะได้รางวัลจากคุณครูบ้างมาดูกันเลยคำนี้อ่านตามได้ไหมคะอ่านตามได้ไหมคะขอเพิ่มจังหวะดีกว่าดีไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: นอเอาเนาไหมเอกเน่า
1: ฟ
0: อเอะเฟะ
1: ฟอเอะเฟะ
0: เน่าเฟะ
1: เน่าเฟะ
0: เ โอ้โหจากในรูปอะไรเน่าเฟะเนี่ย
1: ผ
0: ักนั่นเองเน่าเฟะทานได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้แล้วเน่าแล้วก็เฟะเน่าเฟะเละเทะไปหมดเลยต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยบอเอ็ดดอเบ็ด
1: เบ
0: ็ดเบ็ดคำนี้คำตัวไหนเอ่ยเป็นตัวสะกดลูกดอเด็กนั่นเองอ่ะคุณครูขอขีดเส้นใต้เอาไว้จะได้เห็นชัดๆเลยสระมีสระเอ็ดเปลี่ยนรูปแล้วมีดอเด็กตามหลังนะคะสระเอและไม้แต่ครูข้างบนเนี่ยสระเอ็ดเนี่ยก็เลยเปลี่ยนรูปเป็นแบบนี้อันนี้แปลงร่างหรือยังเอ่
1: ย
0: แปลงร่างแล้วจากอะด้านหลังกระโดดกลายเป็นไม้ไต่คูนะคะเบ็ด
1: เบ
0: ็
1: ด
0: เบ็ดคืออะไรเอ่ย
1: เก่
0: งมากเลยเป็นเครื่องมือตกปลาอย่างหนึ่งนั่นเองต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม้บรรทัดนี่มีความตรงอะไรเอ่ยตรงเป๊ะไหมลูกเป๊ะเป๊ะไม่ตีเป๊ะ
1: เป
0: ๊
1: ะ
0: เป๊ะ
1: เป
0: ๊
1: ะ
0: เป๊ะตรงเป๊ะเลยไหม
1: ตรงเป๊ะ
0: ตรงแบบพอดีตรงที่สุดเลยตรงเป๊ะเลยนะคะไปกันต่อเลยได้เวลาฝึกอ่านเราจะอ่านเป็นคำเป็นประโยคไปเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยมีเรื่องอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ผักเน่าเฟะ
1: เละ
0: เทะเสียไป
1: พ
0: ี่
1: ไจเบะปาก
0: พี่โฟมเตะฟูกผักเป็นอย่างไรผัก
1: เน
0: ่าเฟะแล้วก็เละเทะเป็นอย่างไรเสียไปแล้วทานได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แล้วพี่ใจทำอะไร
1: เบะ
0: ปากเบะปากทำอย่างไรเบะปากคืออะไรล่ะคือการทำปากคว่ำนั่นเองน่ารักหรือเปล่าทำเบะปากเนี่ยไม่น่ารักเลยแล้วพี่โฟมทำอะไรคะ
1: เตะ
0: อะไร
1: เตะ
0: ฟูกนั่นเองไปกันต่อเลยใครเอ่ยมาดูกันเลยลุ
1: งเย
0: าลุงเยาเลี้ยงเป็ด
1: อ
0: า
1: เป
0: ้
1: า
0: อาเป้าเก็บเห็ด
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กตัดเล็
1: บ
0: ผู้ใหญ
1: ่
0: ผู้ใหญ่
1: ซ
0: ื้
1: อเข
0: ็
1: ม
0: ซื้
1: อเบ
0: ็ดเอาละค่ะลุงเยาเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงเป็ดเป็ดร้องอย่างไรเอ่ยกราบกราบเลยแล้วอาเป้าเขาไปเก็บอะไรเนี่ยไปเก็บเห็ดนั่นเองแล้วเด็กทำอะไรคะ
1: ต
0: ัดเล็บนั่นเองแล้วผู้ใหญ่ซื้ออะไร
1: ซื
0: ้
1: อ
0: เข็มกับซื้อเบ็ดนั่นเองจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะ
0: จำได้ไหมคะ
1: จำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันต่อเลยในวันนี้ค่ะมีใบความรู้ที่สองด้วยเรื่องสระเอะเด็กๆสามารถย้อนกลับมาดูได้เลยนะคะลักษณะสระเอะเป็นอย่างไรมีสระเอะแบบยังไม่แปลงร่างเพราะไม่มีตัวสะกดและมีสระเอะแบบที่แปลงร่างแล้วนี่คืออะข้างหลังกลายเป็นไม้ไต่คูเลยแต่ว่าสระเอยังเหมือนเดิมไหมรูปสระเอยังเหมือนเดิมเลยข้างหน้านะคะต่อไปมาดูกันเลยกิจกรรมในวันนี้ของเด็กๆนะคะคือให้เด็กๆฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่2ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอะหลังจากนั้นนักเรียนจึงจะลงมือทำใบงานได้นะคะต่อไปบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่2นะคะเรื่องเขียนคำสระเอะหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะซึ่งระหว่างนี้คุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางก็จะให้คำแนะนำเด็กๆ เป็นรายบุคคลมาดูกันเลยหน้าตาของใบงานที่2ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: สระ
0: มีรูปเก้าอี้เกะกะด้วยแล้วก็มีคนทำเสียงดังเอะอะด้วยให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยเปิดไปในใบงานที่2ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอะนะคะใครเจอแล้วบ้างเอ่ยใครเจอแล้วให้หันไปทางซ้ายทางขวาดูเลยค่ะว่าเอ๊ะมีเพื่อนคนไหนบ้างเอ่ยที่ยังหาไม่เจอสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆได้เลยวันนี้ใบงานของเรานะมีทั้งหมด2หน้าเด็กๆ เปิดไปหน้าที่92 93ได้เลยมีเลข9กับเลข2มีเลข9กับเลข3นะคะเจอไหมเอ่ยใครเจอแล้วหันไปดูเพื่อนข้างๆสิคะเพื่อนเจอหรือเปล่าตอนนี้กลุ่มที่3เจอแล้วกลุ่มที่2ก็เจอแล้วกลุ่มที่1เจอหรือเปล่าๆกลุ่มที่4เจอไหมคะกลุ่มที่5เจอไหมคะโอ้โหมีน้ำใจมากเลยช่วยเปิดให้เพื่อนด้วยเก่งมากค่ะมาดูกันเลยสระเอะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสะบัดมือหันไปทางซ้ายทางขวาเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันไปทางซ้ายเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอไม่เอ่ยหันไปทางขวามีใครแอบจับดินสอไม่เอ่ยหันมาตรงกลางหันมาหาคุณครูหน่อยค่ะแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆมาดูกันเลยในตอนที่1เด็กๆเห็นเส้นประไหมให้นักเรียนเนี่ยเขียนตามรอยประเส้นประเลยมีสระเอะอยู่นะคะให้เขียนเส้นประเนี่ยให้เป็นสระเอะทำได้ไหมคะมีทั้งหมดกี่คำเนี่ย1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6คำยากไหมคะไม่ยากต่อไปถ้าไม่ยากงั้นมาดูตอนที่2เลยเอ๊ะตอนที่2ทำอย่างไรเอ่ยเด็กๆจำตอนที่เราเนี่ยฝึกอ่านสระเอะแปลงร่างได้ไหมเหมือนกันเลยค่ะคุณครูมีพยัญชนะแล้วก็สระเอะมาให้ด้วยให้เด็กๆแปลงร่างสระเอะให้คุณครูได้ไหมคะข้อแรกเลยในตัวอย่างบอเอะดอเบ็ดเลยนี่ไงคะตัวอย่างแปลงร่างเป็นคำว่าเบ็ดเลยสระอะด้านหลังต้องเขียนเหมือนเดิมไหมไม่ต้องแล้วเพราะว่าสระอะด้านหลังเจอตัวสะกดดอเด็กเข้าไปอะข้างหลังก็เลยกลายเป็นไม้ไต่คูอยู่ด้านบนนะคะเด็กๆระวังโดนหลอกเลยในตอนที่2มีทั้งหมด5ข้อเขียนลงในช่องว่างได้เลยให้เริ่มเขียนจากบรรทัดด้านล่างนะคะลูกใครพร้อมแล้วจับดินสอลงมือทำได้เลยค่ะใครมีข้อสงสัยให้ยกมือไว้เลยใช่ค่ะให้หนูทำตอนที่1ก่อนนะคะฝึกเขียนสระเอะตามเส้นประตามรอยประเลยมืออีกข้างที่ว่างอยู่ให้จับแบบฝึกหัดไว้แบบฝึกหัดเราจะได้ไม่เคลื่อนไปไหนแล้วเราก็จะเขียนได้สวยด้วยค่ะใครที่เสร็จตอนที่1แล้วสามารถทำตอนที่2ได้เลยนะคะแปลงร่างสระเอะกันเลยเด็กดูตัวอย่างนี่ไงบอเอ็ดดอเบ็ดใช่ไหมคะเอ็ดเนี่ยมันแปลงร่างแล้วเพราะว่ามันมีอะไรมีตัวสะกดตามหลังมาเอ็ดอะด้านหลังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม้แต่คูเราก็ต้องเขียนลักษณะแบบนี้ลงไปอ่ะลองทำดูดูตรงนี้ค่ะนี่บอเอดอเบ็ดเมื่อมีตัวสะกดตามหลังใช่ไหมลูกสระเอมันจะไม่เป็นเอกับอะแบบนี้แล้วอะด้านหลังมันจะหนีขึ้นไปกระโดดขึ้นไปอยู่ด้านบนกลายเป็นไม้ไต่คูเพราะฉะนั้นคำที่เราจะเขียนเนี่ยเป็นคำที่แปลงร่างแล้ว
2: ป็นคำลักษณะมีเอกับไม้แต่ครูอย่างนี้แล้วหนูดูว่าเอ๊ะมีพยัญชนะมีตัวสะกดอะไรบ้างเอ่ยแล้วก็ใช้สระเอกเขียนอย่างไรเริ่มเขียนจากในช่องด้านล่างนะลูกอ่ะลงมือทำกันเลยแล้วก็อย่าลืมสระเอรูปสระเอเนี่ยลูกจะอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะ

เด็กๆคนไหนเขียนผิดไม่ต้องกังวลเลยค่ะแค่ลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่เด็กๆอย่าลืมนะคะสระเอรูปสระเอด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าสุดเลยอะไรลูกไม่เป็นไรค่ะทำนี้ก่อนสระเออยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านหน้าเลยเอ๊สระเออยู่ไหนเอ่ยอยู่ด้านหน้าใช่ไหมลูกถูกต้องค่ะมีตัวสะกดตัวอะไรอีกตัวนึงเก่งมากเก่งมากถูกต้องค่ะโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจเลยถูกต้องเลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เก่งมากๆเลยตั้งใจทุกคนเลยค่ะหนูดูลูกสระเอะมันแปลงร่างไปแล้วเมื่อมันเจอตัวสะกดด้านหลังใช่มั้ยลูกเอเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมเลยรูปเอแต่ว่าอะด้านหลังมันแปลงร่างกายเป็นไม้ไต่คูขึ้นมาอยู่ด้านบนเลยค่ะเดี๋ยวไปดูดูอีกหนึ่งครั้งลูกสระเอมันแปลงร่างแล้วเพราะว่ามันมีตัวสะกดใช่ไหมคะเอเนี่ยจากเป็นอะข้างหลังเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูอะด้านหลังหายไปไหมหายไปแล้วเพราะว่ามันกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแล้วลองดูค่ะถูกต้องอันนี้สระไหนคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วระบายสีได้เลยพี่เติร์ดทำของตัวเองก่อนลูกเพื่อนทำถูกแล้วถูกต้องค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูเดินไปดูลูกมาดูค่ะนี่ไงปอเอดอเป็ดใช่ไหมหนูดูอันนี้เขียนตรงนี้ให้เสร็จก่อนปอปลาหางยาวมาดูค่ะสระเอเนี่ยมันเป็นเอกับอะใช่ไหมลูกแต่ว่ามันมีตัวสะกดเนี่ยมันเจอตัวสะกดขึ้นมาอะข้างหลังกระโดดกลายเป็นไม้ไต่คูอะหายไปแล้วไหมหายไปหรือยังหายไปแล้วกลายเป็นไม้ไต่คูแล้วลองเขียนดูเริ่มจากช่องล่างโหยหลายคนเริ่มระบายสีแล้วนะคะถูกต้องถูกต้องค่ะทำต่อเลยเดี๋ยวไปดูให้ค่ะถูกต้องแต่ว่าปอปลาต้องหางยาวใช่ค่ะนี่เลยปอเอ็ดดอเป็ดเอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วถูกต้องค่ะแต่ปอปลาหางยาวตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วถูกต้องลูกอย่าลืมสระเอด้านหน้านะคะสระเอยังเหมือนเดิมเลยโอ้โหวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยครูเห็นหลายคนเนี่ยเริ่มทำได้ถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องค่ะใช่ค่ะถูกต้องครับนี่เลยสระเอใช่ไหมลูกมันเจอตัวสะกดอะข้างหลังค่ะหนีขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกลายเป็นไม้ไต่คูอะหายไปแล้วไหมหายไปแล้วเห็นไหมลูกมีแค่เอกับไม้ไต่คูแล้วอะลองทำดูค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วสระเอต้องอยู่ด้านหน้าสุดเลยนี่ไงลูกคำนี้กับถูกแล้วปอปลาหางยาวขึ้นไปแล้วก็คำอื่นอะข้างหลังกลายเป็นไม้ไต่คูกระโดดขึ้นไปแล้วอะก็จะหายนะคะอะลองลบแล้วก็เขียนใหม่อีกรอบหนึ่งลูกจะหมดเวลาแล้วเสร็จมาแล้วระบายสีเลยค่ะถูกต้องค่ะลูกอย่าลืมนี่ไงขอไข่ตรงกลางก็ต้องเป็นขอไข่ขอเอะมอเข็มต้องใส่มอม้าด้วยไม้เตะคู้อยู่บนพยัญชนะต้นนะลูก

0: ็แบบเอ๊อยู่ด้านหน้าสุดเลยนี่ไงอ่ะครูวงให้อันนี้ใช่ไหมก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้อ่ะ
1: หมดไปแล้ว
0: ไอดีตรงนี้ยังไม่ถูกนะลูกคำนี้ถูกแล้วอ่ะยืมก่อนตัวนี้ใช่ไหม A เนี่ยกลายเป็นตัวเดิมแบบนี้แต่อะข้างหลังกลายเป็นไม้แตกหูเห็นไหมลูกแล้วก็หมดเวลาขอให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์และแบบฝึกหัดใต้โต๊ะเลยค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยค่ะสามารถเก็บของได้ตามเวลาที่กำหนดปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยหลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกหัดไปแล้วเอ๊ะอยากรู้หรือเปล่าว่าตัวเองทำถูกไหมอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยอยากรู้แล้วมาดูกันเลยในตอนที่1คุณครูให้เขียนตามรอยประตามเส้นประเป็นสระเป็นสระเป็นสระเก่งมากคำแรกเลยข้อความแรกเก้าอี้เป็นอย่างไรลูกเก่งมากเก้าอี้เกะกะต่อไปเสียงดังอะไรคะเอะอะเอ๊ะตอนนี้มีใครเสียงดังเอะอะบ้างเอ่ยมีไหมเอ่ยเสียงดังเอะอะมีไหมเอ่ยต่อไปมาดูข้อนี้ผักเน่าอะไรคะฟอเอะเฟะฟอเอะผักเน่าเฟะผักเน่าเฟะต่อไปเค้กเป็นอย่างไรเก่งมากเค้กเละเทะเลยแล้วข้อต่อไปเขาทำอะไรเนี่ยเตะอะไรคะเตะฟุตบอลแล้วข้อสุดท้ายตรงอะไรเนี่ยตรงเป๊ะเลยเอาใหม่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะไม้บรรทัดเนี่ยถ้าใช้วัดเป็นอย่างไรตรงเป๊ะเลยไหมคะตรงเป๊ะเลยต่อไปมาดูตอนที่2นี่แหละค่ะใครสามารถแปลงร่างสระเอะได้ถูกต้องบ้างเมื่อสักครู่นี้เห็นหลายคนเลยส่วนใครยังทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยค่ะฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเก่งขึ้นแน่นอนมาดูข้อแรกเลยปอเอะดอเป็ดเลยเขียนแบบนี้เอยังเหมือนเดิมเห็นไหมคะรูป A เนี่ยแต่อะด้านหลังกลายเป็นไม้ไต่คูไปแล้วต่อไปข้อที่2ขอเอะมอเข็มต่อไปอะไรต่อข้อ3ลอเอะบอเล็บเอาใหม่ลูกลอเอะบอเล็บเล็บเล็บต่อไปข้อที่4เอ๊ะกลุ่มไหนนะหาดีกว่าว่ากลุ่มไหนอยากตอบเนี่ยเอาไหมคะมาดูกันเลยข้อที่4ดอเอกกอเด็กดอเอกกอเด็กต่อไปข้อสุดท้ายจอเอกดอจอเอกดอปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทำได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยส่วนใครที่พลาดตรงไหนไม่เป็นไรเลยค่ะสามารถลบแล้วเขียนให้ถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยสระสระสระสระเอะเป็นสระเสียงเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงว่าออกเสียงว่าออกเสียงว่าเก่งมากสระเอะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าสุดมีรูปสระเออยู่ข้างหน้าแล้วมีอะไรตามหลังมีสระอะตามหลังเลยแต่เมื่อมีตัวสะกดแล้วค่ะอะด้านหลังกระโดดกลายเป็นกระโดดกลายเป็นไม้ไต่คูเลยนะคะแล้วก็เขียนไว้ตรงไหนไม้ไต่คูเนี่ยข้างบนพยัญชนะต้นนะ

0: คะมาดูกันต่อเลยและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะวันนี้เรียนเรื่องสระเอะไปแล้วบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระแอะสนุกกับสระแอะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือ1ใบความรู้ที่3ค่ะเรื่องสระแอะและใบงานที่3เรื่องเขียนคำสระแอะนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอ๊วันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรเอ่ยสระเอะเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวสระเสียงสั้นไม่เชื่อลองออกเสียงสระเอะสระเอะสระเอะจะมีอะไรอยู่ด้านหน้าสระเออยู่ด้านหน้าแล้วมีอะไรตามหลังคะเด็กๆมีอะตามหลังแต่ถ้าหากสระเอนี้เจอตัวสะกดเข้ามาสระอะด้านหลังจะกลายเป็นไม้ใจคูอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นเลยนะคะเด็กๆสามารถกลับไปฝึกทบทวนได้เลยแล้วอย่าลืมทำงานของคุณครูมีใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยสามารถกลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยได้เลยเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะคะถ้าหากยังไม่คล่องสามารถฝึกอ่านได้เลยนะคะเด็กๆฝึกอ่านฝึกเขียนเราจะจำได้คล่องขึ้นแล้วก็จะเป็นเด็กที่เก่งขึ้นแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยผู้ใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดน

กริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ.2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและส่งซื้อหนังสือพระราชทานวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยส่งมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

0: ิลป์งามวรรณกรรม
1: ว้าว
2: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: ราการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่

0: สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักตร์พระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
1: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสงฆ์นิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
0: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกรอนลิลิตนิราศบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
1: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
0: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้อง
3: จักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
4: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
5: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
5: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
5: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
5: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่

0: ก
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ยังคงเป็นทำไมครับเรื่องเดิมเพิ่มเติมขึ้นทำไมครับมีความยากในเนื้อหาที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันมีใครยังจำได้ไหมนะอ่านว่าอะไรเอ่ยการบอกตำตำอะไรนะการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆอ้าวเด็กๆอ่านตามการบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง
1: ๆการบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง
2: ๆการบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง
1: ๆการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
2: วันนี้เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่ครับชั่วโมงที่3ตอนนี้เรียนรู้กันไปแล้ว3ชั่วโมงนะครับเด็กๆได้ความรู้อะไรไปบ้างล่ะครับทบทวนนิดนึงตอนนี้บอกอะไรครับคนที่อยู่คนแรกคนสุดท้ายคนที่อยู่ตรงกลางคนที่อยู่ข้างซ้ายคนที่อยู่ข้างขวาคนที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหลังนอกจากนี้เด็กๆยังเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบอกตำแหน่งทำไมครับตั้งแต่อะไรจนถึงอะไรครับจนถึงอะไรแล้วก็ยังมีอะไรครับระหว่างอะไรถึงอะไรตอนนี้เรียนรู้กันไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับในเรื่องของการบอกตำแหน่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้คำว่าอะไรเพิ่มเติมไปบ้างอ้าวเดี๋ยวลองมาอ่านตามคุณครูแม็กนะครับชั้
1: นบน
2: ชั้
1: นบน
2: ชั้
1: นกลาง
2: ชั้
1: นกลาง
2: ชั้
1: นล
2: ่
1: าง
2: เอาละครับนะนอกจากนี้เพิ่มเติมเด็กๆต้องบอกให้ได้ละเอียดเข้าไปอีกว่าชั้
1: นบนตรงกลาง
2: ชั้
1: นบนตรงกลาง
2: ชั้นบนข้างซ้าย
1: ช
2: ั้
1: นบนข
2: ้
1: างซ
2: ้
1: าย
2: ชั้นบนข้างขวา
1: ช
2: ั้
1: นบนข
2: ้
1: างขวา
2: ชั้นกลางตรงกลาง
1: ช
2: ั้
1: นกลางตรงกลาง
2: ชั้นกลางข้างซ้าย
1: ช
2: ั้
1: นกลางข
2: ้
1: างซ
2: ้
1: าย
2: ชั้นกลางข้างขวาชั้นกลางข้างขวาชั้นล่างตรงกลาง
1: ชั
2: ้
1: นล
2: ่
1: างตรงกลาง
2: ชั้นล่างข้างซ้ายชั้นล่างข้างซ้ายชั้นล่างข้างขวาโอ้โหคำมากมายเลยวันนี้ที่เด็กๆต้องเรียนรู้กันแต่มองแค่ตัวหนังสือเด็กๆจะเข้าใจไหมครับเอ๊ะชั้นบนอยู่ตรงไหนชั้นกลางอยู่ตรงไหนชั้นล่างอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมครับ
1: yeah.
2: เอาบางคนอาจจะบอกว่าเข้าใจแต่บางคนก็ทำไมครับอาจจะยังไม่เข้าใจงั้นเดี๋ยวให้เด็กๆลองทำไมครับทบทวนดูคำอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณครูแม็กจะมีตัวอย่างนะครับที่ชัดเจนนะครับให้เด็กๆดูเลยว่าเอ๊ะชั้นกลางชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางตรงกลางชั้นทำไมครับชั้นบนข้างซ้ายชั้นบนข้างขวาอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับวันนี้ก็มีสื่อการเรียนรู้ให้เด็กๆทำไมครับได้ดูเอาละครับเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับจะให้เด็กๆไปดูที่สื่อของจริงกันนะครับโดยคุณครูแม็กทำไมครับ

0: วันนี้เราจะเรียนรู้ชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งเพิ่มเติมเอาละครับเด็กครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ้าววันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีชั้นโอ้โหเป็นทำไมครับเป็นชั้นสมมุติเนาะทำมาให้เด็กได้เห็นชัดเจนเลยนะครับโดยคุณครูแม็กจะนำเขาเรียกอะไรนะอันนี
1: ้
0: พวงกุญแจใส่ลงไปยังตำแหน่งของชั้นเนาะอ้าวทวนนิดนึงขออธิบายหน่อยชั้นที่เด็กๆจะเรียนรู้กันวันนี้มีชั้นอะไรบ้างนะชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนอกจากนี้เด็กๆจะเห็นชั้นใช่ไหมครับจะต้องระบุอีกเอ๊ะถ้าคุณครูแม็กใส่พวงกุญแจสีอะไรลูกสีแดงลงไปชั้นนี้เขาเรียกชั้นอะไรนะชั้นบนข้างตำแหน่งนี้คือชั้นบนข้างซ้ายเด็กๆก็พิจารณาเลยอ๋ออยู่ทางด้านซ้ายมือใช่ไหมครับชั้นบนข้างซ้ายครูแม็กเปลี่ยนตำแหน่งการวาง
1: ชั้นบนข้างขวา
0: ชั้นบนข้างไหนนะครับอันนี้เป็นชั้นบนข้างขวาอ้าวเปลี่ยนตำแหน่งหน่อย
1: ชั้นบนข้างขวา
0: ชั้นบนชั้นบนตรงกลางเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับอ้าวคุณแม็กเปลี่ยนตำแหน่งนี้ชั้นกลางชั้นกลางตรงกลางเยี่ยมชั้นกลางข้างชั้นกลางข้างซ้ายเยี่ยมครับอ้าวคุณแม็กเปลี่ยนชั้นกลางข้างขวาตรงนี้เลยชั้นล่างตรงกลางเยี่ยมครับเยี่ยม
1: ชั
0: ้นล่างข้างซ้ายและสุดท้ายช่องนี
1: ้
0: ชั้นล่างข้างขวานะครับเอาละครับก็เชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางทำไมครับน่าจะมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของชั้นเนี่ยเบื้องต้นแล้วเนาะรู้ตำแหน่งและมีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างคราวนี้ครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะครับกันต่อในสไลด์เลยนะครับไปเลยครับเด็กๆครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะลองมาเริ่มเรียนรู้ก็ต้องทบทวนในเรื่องของข้อตกลงหน่อยตอนนี้เด็กๆทำไมครับได้ดูภาพไปแล้วเห็นของจริงไปแล้วเด็กๆต้องทบทวนข้อตกลงของเรานะครับมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างเอ่ยมี2ตาดู2หูฟังสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้ยังเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันนะครับครูแม็กนับให้นะครับพร้อมนะ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยคราวนี้ครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยเนาะเมื่อต้นคาบก็ทำไมครับเล่าให้เด็กๆฟังและในเรื่องของการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆครูแม็กก็จะทบทวนด้วยภาพฮะให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนเลยมีอะไรบ้างครับในภาพ
1: ม
0: ี
1: จา
0: น, จานแก้วแจกันขวดน้ำกระป๋องนะครับเอ๊มีกี่ชิ้นเนี่ยมีกี่ชิ้นนะมี5ชิ้นคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยอยู่ตรงกลางอะไรเอ่ยครับเด็กๆมองปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางคือแจกันยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะเอาละครับไปต่อครับเด็กๆครับคำถามต่อไปยังทำไมครับยังคงเป็นภาพเดิมอะไรเอ่ยอยู่ข้างซ้ายของแก้วครับ
1: จานอ
0: ะไรเอ่ยอยู่ข้างซ้ายของแก้วคนที่ทำไมครับยังหาไม่เจอเด็กๆต้องหาก่อนเอ๊ะแก้วอยู่ตรงไหนนะอันนี้ใช่ไหมครับอะไรเอ่ยเด็กๆก็นึกเลยอยู่ด้านซ้าย ซ้ายซ้ายของ

0: คืออะไรเอ่ยครับคือจานยากไหมครับไม่ยากนะครับดังนั้นอะไรเอ่ยอยู่ข้างซ้ายของแก้วคำตอบก็คือจานดังนั้นจานอยู่ข้างซ้ายของแก้วเอาละครับไปต่อนะไปละข้างซ้ายไปแล้วตรงกลางไปแล้วคราวนี้ครับคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยอยู่ข้างขวาของขวดครับ
1: กระป๋องเปล่า
0: ข้างขวาหาขวดก่อนขวดอยู่ตรงนี้หาข้างขวาคืออะไรเอ่ยคือกระป๋องนะครับกระป๋องอยู่ข้างขวาของขวดนั้นเด็กๆมองขวดปุ๊บอ๋อที่ทำไมครับอยู่ด้านขวามือก็คืออะไรครับกระอะไรเอ่ยกระป๋องนั่นเองยากไหมเนี่ยยากบางคนอาจจะบอกว่าไม่ยากบางคนก็อาจจะบอกว่ายากนะครับเด็กต้องทบทวนอยู่เป็นประจำเนาะนะครับเอาละครับไปต่อนะอะไรเอ่ยเอาละครับมีคำเพิ่มเติมที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปอะไรเอ่ยอยู่ระหว่างจานกับขวดก็ต้องหาตำแหน่งแล้วจานอยู่ตรงนี้ขวดอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเอ่ยล่ะครับอยู่ระหว่างจานกับขวดแค่แจกกันหรือเปล่าไม่ใช่อะไรด้วยต้องมี2ชิ้นที่อยู่ระหว่างจานกับขวดนะครับดังนั้นต้องตอบแจกันหรือแก้วนะครับแจกันและแก้วนะครับหรือแก้วและแจกันเด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับอยู่ระหว่างจานกับขวดไม่ยากนะคำว่าระหว่างนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะเราจะทำไมครับดูสิ่งที่อยู่แค่ระหว่างไม่นับจุดพิจารณาเห็นไหมครับเนาะถ้าหาสิ่งของที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับอ้าวไปต่อนะครับอยู่ระหว่างเนาะสิ่งที่เราพิจารณาคำถามต่อไปเอาละครับคราวนี้มีคำว่าตั้งแต่แจกันถึงกระป๋องเป็นอะไรบ้างครับตั้งแต่แจกันถึงกระป๋อง
1: ขวด
0: มีอะไรบ้างนะขวดแจกันแล้วก็กระป๋องนะครับเยี่ยมมากเลยดังนั้นคำว่าตั้งแต่เราทำไมครับนับทั้งหมดเลยที่เขาให้พิจารณาตั้งแต่แจกันถึงกระป๋องก็มีอะไรบ้างอะแจกันขวดแล้วก็กระป๋องยากไหมเนี่ยไม่ยากนะครับอันนี้นะครับคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันไปนะครับไม่ยากเลยเนาะเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราทำไมครับไปดูกันต่อเนาะเอาละครับในเรื่องของการบอกตำแหน่งเรามาดูที่ภาพบ้างโอ้โหเป็นตู้อะไรเนี่ยเป็นตู้เขาเรียกว่าตู้เก็บอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างล่ะหอนออะงอหนังสออือสืออ่านว่าหนังสือเยี่ยมมากสมุดเครื่องเขียนนะครับดังนั้นเขามีตู้เก็บอุปกรณ์มีกี่ชั้นเนี่ยมี3ชั้นชั้นที่อยู่ด้านบนเขาเรียกว่าชั้นอะไรครับ
1: ชั้นบน
0: ชั้นกลางชั้นล่างเอาละตอนนี้เด็กๆรู้ตำแหน่งแล้วถ้ามีชั้นลักษณะแบบนี้มีชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างคำถามมีอยู่ว่าหนังสือเก็บอยู่ชั้นใดครับหนังสือเก็บอยู่ชั้นใดครับชั้นบนเนาะดังนั้นหนังสือเก็บอยู่ชั้นบนอ้าวเด็กๆคำว่าชั้นบนชออะนอชันไม้โทชั้นบอโอนอบนอ่านว่าชั้นอ้าวดูนะครับลักษณะการเขียนคำว่าชั้นบนเนาะตั้งใจดูคำว่าชั้นบนยากไหมครับไม่ยากไปดูต่อครับคำถามต่อมาหาตำแหน่งหนังสือได้แล้วอยู่ชั้นบนสมุดเก็บอยู่ชั้นใดครับ สมุดเก็บอยู่ชั้นไหนนะ
1: กลาง
0: ชั้นสมุดเก็บอยู่ชั้นกลางคำว่าชั้นกลางชออะนอชันไม้โทชั้นกอลออางอกลางอ่านว่าชั้นกลางยากไหมครับไม่ยากชั้นบนชั้นกลางมาแล้วไปต่อครับแล้วเครื่องเขียนแล้วครับเก็บอยู่ชั้นใดนะชั้นที่อยู่ด้านล่างเขาเรียกว่าชั้นล่างนะครับเนาะนั้นเครื่องเขียนก็จะเก็บอยู่ที่ชั้นล่างชออะนอชันไม้โทชั้นลออางอลางไม้เอกล่างอ่านว่าชั้นล่างเยี่ยมมากนะครับชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างยากไหมเนี่ยไม่ยากรู้จักแล้วนะครับไปต่อครับคราวนี้เด็กๆรู้จักชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างเหมือนเมื่อสักครู่เลยก็ต้องมีชั้นที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทำไมครับจะเก็บของเนี่ยมากยิ่งขึ้นดังนั้นลองมาดูตู้นี้ครับตู้นี้เขาเรียกว่าตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาลองดูซิมีชั้นอะไรบ้างนะเนี่ยเขาแนะนำมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างแต่มันไม่ได้มีช่องเดียวไม่ได้มีช่องเดียวมีกี่ช่องครับ3ช่องดังนั้นถ้าคุณครูแม็กบอกว่าไปหยิบของชั้นบนให้หน่อยรู้ไหมเนี่ยจะให้หยิบอะไรเอ่ยรู้ไหมครับไม่รู้ดังนั้นคุณแม็กต้องระบุให้ลึกลงไปอีกช่วยหยิบของที่อยู่ชั้นบนข้างขวาให้หน่อยสิครับเด็กๆครับเป็นเป็นลูกอะไรครับชั้นบนข้างขวา
1: ล
0: ูกขนไก่ที่ใช้ทำไมครับตีสำหรับแบดมินตันเป็นลูกขนไก่นะเห็นไหมครับหรือวันนี้อยากเตะฟุตบอลเลยแต่ครูแม็กจำไม่ได้ว่าลูกฟุตบอลครูแม็กเนี่ยเก็บอยู่ชั้นไหนล่ะครับชั้นล่างชั้นล่างข้างสายนั้นเวลาพิจารณาเด็กๆดูก่อนตรงนี้เขาเรียกตรงอะไรนะตรงกลางเด็กๆก็มาดูต่ออ๋อชั้นบนข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือตรงกลางชั้นกลางตรงกลางข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับชั้นล่างตรงกลางข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับอันนี้เป็นการบอกตำแหน่งที่มากยิ่งขึ้นเอาละครับคราวนี้ต้องให้เด็กๆช่วยหาของนิดนึงลูกขนไก่คุณครูแม็กเนี่ยเก็บอยู่ชั้นใดตำแหน่งใดนะตรงไหนนะตรงไหนนะชั้นบนข้างชั้นบนข้างขวาตรงนี้ใช่ไหมครับอ้าวถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าชั้นบนระบุเพิ่มเติมไปอีกข้างไหนครับข้างขวาเห็นไหมไม่ได้บอกแค่ชั้นอย่างเดียวระบุตำแหน่งอีกชั้นบนข้างขวาเจอแล้วลูกแบดมินตันหรือลูกขนไก่นะครับใช้สำหรับการตีนะครับตีแบดมินตันนั่นเองนะครับอ้าวไปต่อนะหาเพิ่มเติมวันนี้อยากทำไมครับต้องใช้ลูกปิงปองลูกปิงปองเก็บอยู่ชั้นใดตำแหน่งใดนะชั้นบนข้างโอ้โหเสียงดังฟังชัดแบบนี้ตรงนี้ถูกไหมเอ่ยชั้นบนข้างซ้ายนะครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้มั่นใจนะครับแสดงว่าทั้งต้นทางปลายทางนะครับต้องตอบเสียงดังฟังชัดอย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับลูกปิงปองช่วยครูแม็กหาเจอแล้วแล้วลูกวอลเลย์บอลลูกวอลเลย์บอลเก็บอยู่ชั้นใดนะเห็นลูกชัดเจนเลยชั้นล่างข้างขวาอ้าวเห็นไหมครับเห็นไหมครับบางคนอาจจะหาไม่เจอนะนะครับอยู่ชั้นล่างข้างขวานั่นเองไม่ยากเลยคุณแม็กยังต้องใช้อุปกรณ์กีฬาอีกลูกบาสเกตบอลลูกบาสเกตบอลเก็บอยู่ที
1: ่ช
0: ั้
1: นล
0: ่
1: างตรงกลาง
0: ชั้นล่างตรงกลางตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกต้องยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยหาเจอทันทีเลยนะครับเด็กๆก็มองปุ๊บบอกคุณแม็กทันทีเลยอ๋อลูกบาสเกตบอลอยู่ชั้นล่างตรงกลางนั่นเองนะครับเนาะอ้าวไปต่อลูกทีนี้เด็กๆรู้จักลูกแฮนด์บอลไ

0: ครับ
1: รู้จักรู้จัก
2: เอ๊ะแล้วลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นใดล่ะ
1: ตรงกลาง
2: ค่ะแฮนด์ลูกแฮนด์บอลอ้าวเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่รู้จักลูกแฮนด์บอลถ้าเด็กๆบอกว่าเอ๊ะลูกที่อยู่ตรงชั้นกลางตรงกลางเป็นลูกอะไรนะ
1: ล
2: ู
1: กบอล
2: ลูกรักบี้รู้จักไหมครับบางคนอาจจะทำไมครับไม่เคยเห็นเนาะดังนั้นลูกแฮนด์บอลหน้าตาก็จะทำไมครับคล้ายๆกับลูก
1: บอล
2: วอลเลย์บอลเลยสีทำไมครับมีสีสันสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับแฮนด์แปลว่าอะไรนะ
1: ม
2: ือดังนั้นแฮนด์บอลบอลลูกนี้จะต้องเล่นด้วยอะไรครับด้วยมือนั่นเองนะครับดังนั้นลูกนี้คือลูกแฮนด์บอลคุณแม็กแนะนำเพิ่มเติมเลยนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับลูกแฮนด์บอลเอ๊ะแล้วลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นไหนนะชั้นกลางข้างชั้นกลางข้างซ้ายอยู่ชั้นกลางอยู่ข้างซ้ายระบุตำแหน่งเพิ่มเติมยากไหมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับคราวนี้อยากได้เพิ่มเติมอุปกรณ์เพิ่มเติมลูกรักบี้อยู่ชั้นใดนะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่าชั้นกลางตรงกลางด้วยนะครับเขาเรียกว่าชั้นกลางตรงกลางนั้นตอนนี้เด็กๆบอกได้หมดแล้วว่าตำแหน่งของชั้นใช่ไหมครับมีอะไรบ้างชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างตรงกลางข้างซ้ายข้างขวาระบุตำแหน่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับยากไหมครับ
1: yeah.
2: ไม่ยากคราวนี้จะต้องขอทำไมครับตรวจสอบนิดนึงฝึกคิดลองทำครูแม็กจะมีของให้เด็กๆดูฝั่งนี้ว่าของชิ้นเนี้ยต้องเก็บอยู่ชั้นไหนอ้าวเดี๋ยวลองมาดูก่อนชั้นบนคุณแม็กเก็บอะไรบ้างเริ่มจากทำไมครับข้างซ้ายตรงกลางแล้วก็ข้างขวาตามลำดับเลยนะชั้นบนคุณแม็กเก็บอะไรบ้างครับข้างซ้ายใครช่วยอ่านได้เนี่ยตออัวตัวตออัวตัวตออตอไม่เอกแสดงว่าชั้นนี้คุณแม็กเก็บอะไรครับตัวต่อเยี่ยมมากเยี่ยมมากตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีเก็บอยู่ชั้นทำไมครับบนตรงกลางอ้าวคำนี้เครื่องเล่นเกมเครื่องเล่นเกมอ้าวมาดูชั้นกลางบ้างจากทำไมครับข้างซ้ายตรงกลางแล้วก็ข้างขวาตามลำดับเลยนะลูกรถอะไรนะรถลออากอลากอ่านว่ารถลากมากครับรถอะไรคำนี
1: ้
2: เอาเยี่ยมอันนี้อ่านว่ารถไฟใครอ่านได้คำนี้ยากมากจิกอะไรนะ
1: จ
2: ิกเยี่ยมมากนี่อ่านได้นะครับจิกซอเอาละไปต่อหุ่น
1: ห
2: ุ
1: ่น
2: อะไรนะหุ่นยนต์อ้าวอันนี้ไม้บล็อกลูกอะไรนะลูกแก้วเอาละครับคำค่อนข้างยากลองมาดูตัวอย่างนะชิ้นแรก
1: ต
2: ั
1: วต
2: ่ออะไรนะ
1: ต
2: ั
1: วต่อ
2: คืออะไรเอ่ยนะ
1: ต
2: ัวต่อตำแหน่งไหนนะที่ต้องเก็บตัวต
1: ่อ
2: ชั้นบนข้างอะไรนะชั้นบนข้างซ้ายตออัวตัวตออตอไม่เอกอ่านว่าแสดงว่าตัวต่อต้องเก็บอยู่ชั้นบนข้างยากไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากไม่ยากเอาแล้วนะเจอตำแหน่งของชิ้นแรกแล้วไปต่อชิ้นต่อไปอะไรเอ่ยเนี่ยตุ๊กตาหมีอยู่ตรงไหนนะอยู่ชั้นบนตรงอะไรนะชั้นบนตรงกลางแบบนี้ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยโอ้โหวันนี้บอกตอบเสียงดังฟังชัดนะครับเชื่อว่าปลายทางก็ทำไมครับตอบเสียงดังฟังชัดเช่นเดียวกันนะครับอ้าว ตุ๊กตาหมีเก็บอยู่ชั้นบนทำไมครับตรงกลางเอาละไปต่อโอ้โหนี่เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องเล่นเกมต้องเก็บชั้นไหนเนี่ย
1: ช
2: ั้
1: นบนข
2: ้
1: าง
2: ชั้นบนข้างขวาเห็นไหมครับเก็บเครื่องเล่นเกมนั้นเจ้าเครื่องเกมนี้ก็ต้องเก็บอยู่ที่ทำไมครับที่ระบุไว้เลยดังนั้นเด็กๆครับเมื่อเราใช้ของเสร็จแล้วเราควรที่จะทำไมครับนำของเก็บเข้าที่เนาะงั้นฝากเด็กๆด้วยนะครับนำของมาแล้วไม่ว่าจะทำไมครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนควรที่จะเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับเอาละไปต่อไปต่ออะไรเนี่ยมันเป็นรถอะไรครับรถลากเห็นป่ะเขาลากอะไรเนี่ยสัตว์อยู่บนรถรถลากรถลากเก็บอยู่ที่ไหนนะชั้นกลางข้างสายตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ยากไหมครับมายาโหเยี่ยมมากเลยนะครับอ้าวอีก1ชิ้นโอ้โหรู้เลยเหรอรถอะไรครับ
1: รถไฟ
2: รถไฟเก็บตรงไหนเนี่ยชั้นกลางชั้นกลางตรงกลางก็ต้องนำรถไฟกลับไปเก็บเข้าที่ยากไหมครับวันนี้ไม่ยากเลยนะครับเอาละนะครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะทำไมครับได้ฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดที่ 1.30 ขึ้นมาต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.30 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเด็กๆครับเปิดไปหน้า124เจอหรือยังเอ่ยโอ้โหมีชั้นมากมายเลยมีชั้นมากมายเลยอ้าวมีชั้นมากมายเลยเจอไหมครับตู้เก็บของไหนใครเจอแล้วยกมือเอาละสองตาสองหูเอาละครับตั้งใจดูนะกัปตันครับเด็กๆชี้ไปที่คำชี้แจงอ่านตามคุณครูแม็กนะเขียนคำบอกตำแหน่ง
1: บอกตำแหน
2: ่
1: ง
2: ในช่องว่าง
1: ในช
2: ่
1: องว
2: ่
1: าง
2: เอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เขาจะให้เด็กๆระบุตำแหน่งของสิ่งของที่อยู่ในตู้มีอะไรบ้างช่วยดูหน่อยมีอะไรบ้างนะหมวกสมุดหนังสือกระโปรงกางเกงกระติกน้ำถุงเท้าเข็มขัดกระเป๋าดังนั้นเด็กๆดูนะเขามีชั้นให้ดูมีชั้นอะไรครับเนี่ย
1: ช
2: ั้
1: นบน
2: ชั้นล่างและบอกตำแหน่งด้วยชั้นบนอะไรนะเนี่ยชั้นบนข้างซ้ายชั้นบนข้างขวาเดี๋ยวจะให้เด็กๆระบุตำแหน่งคำแรกลองดูนะที่ข้อที่1หอมออัวกอหมวกเก็บอยู่ชั้นไหนนะ
1: ช
2: ั้
1: นบนด
2: ้
1: านซ้าย
2: เด็กๆชั้นบนข้างซ้ายเด็กๆรู้แล้วตำแหน่งอยู่ตรงนี้เด็กๆเอาคำตรงนี้นะครับชั้นบน ข้างอะไรนะข้างซ้ายอยู่ด้านล่างเขามีให้เห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นนะครับเด็กๆเอามาเติมเลยชั้นบนข้างซ้ายเห็นเปล่าตำแหน่งหมวกอยู่ตรงนี้เขามีคำไว้ให้และเด็กๆเอามาผสมกันชั้นบนข้างซ้ายแบบนี้ยากไหมครับยากไหมไม่ยากอ้าวไปต่อไปต่ออ้าวบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเขียนนะอ้าวลองดูนะครับอ้าวไปต่อที่กระติกน้ำกระติกน้ำอยู่ชั้นอะไรนะกระติกน้ำชั้นกลางคำว่าชั้นกลางนี่อยู่ตรงนี้ละของเด็กๆมีไหมครับชั้นกลางข้างอะไรนะข้างอะไรนะข้างขวาเขามีนี่เห็นไหมถ้าที่อยู่แถบนี้คือข้างขวาชั้นกลางข้างอะไรลูกข้างขวาเอามารวมกันเลยได้ไหมครับได้ไหมกลายเป็นคำนี้ชั้นกลางข้างขวาไหนใครทันไหนใครทันยกมือเยี่ยมเยี่ยมไปต่อลูกข้อที่สามเข็มอะไรนะเข็มอัด
1: เข
2: ็มขัดอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนชั้นล่างชั้นล่างตรงไหนนะชั้นล่างเขียนยังไงล่ะแบบนี้ชั้นล่างตรงอะไรนะลูกตรงอะไรนะชั้นล่างตรงไหนนะชั้นล่างตรงกลางอยู่ตรงนี้เอามารวมกันชั้นล่างตรงเอามารวมกันได้ไหมครับลงมือเขียนเลยชั้นล่างตรงกลางกลุ่มที่2มงคลเสร็จเรียบร้อยแล้วมีใครเสร็จอีกบ้างเอ่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครูแบ็กชี้ให้ดูแล้วนะเข็มขัดอ๋อเขามีคำอยู่ตรงนี้ชั้นล่างตรงไหนนะลูกตรงกลางดูที่ของตัวเองก็ได้เห็นไหมครับมีอยู่ชั้นไหนชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างอยู่ตำแหน่งตรงไหนล่ะข้างซ้ายข้างขวาหรือตรงกลางเขามีคำให้นะครับไปต่อเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งมีบางคนบอกว่าผมยังไม่เสร็จหนูยังไม่เสร็จใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในเรื่องของการเขียนไปต่อนะได้หรือยังเดี๋ยวรอข้อที่4งั้นเด็กๆช่วยครูแม็กตอบหน่อยข้อที่4กระโปรงอยู่ชั้นใดนะกระโปรง
1: ช
2: ั้
1: นกลางข
2: ้
1: างซ
2: ้
1: าย
2: ชั้นกลางข้างซ้ายเยี่ยมชั้นกลางข้างซ้ายช่วยหน่อยกางเกงอยู่ตรงไหนกางเกงชั้นกลางตรงอะไรเนี่ยชั้นกลางตรงกลางเดี๋ยวครูแม็กเฉลยให้ดูด้วยนะครับต่อไปกระเป๋าอยู่ชั้นไหนนะเดี๋ยวให้ดูช่วยตอบนิดนึงกระเป๋าอยู่ชั้นไหนนะกระเป๋าชั้นล่างข้างชั้นล่างข้างขวาสมุดช่วยก่อนช่วยตอบก่อนเดี๋ยวจะให้ดูสมุดอยู่ตรงไหนอะ
1: ด้านบน
2: ตร
1: งกลาง
2: ชั้นบนตรงกลางเอาละครับเด็กๆครับไปดูกันต่อข้อที่8ถุงเท้าช่วยคุณครูแม็กหาหน่อย ถุงเท้าอยู่ตรงไหนนะ

0: ชั้นล่างข้างเออชั้นล่างข้างซ้ายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหนังสือลูกข้อสุดท้ายแล้วหนังสือ
1: ชั
0: ้
1: นบนข
0: ้
1: าง
0: ชั้นบนข้างขวาอ้าวอาจจะมีบางคนนะครับยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กเนาะให้เด็กๆ ดูคำตอบนะเผื่อบางคนอาจจะตรวจสอบนะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่ทำไมครับข้อที่9เลยอ้าวใครที่ยังไม่เสร็จตรวจสอบคำตอบนะครับบางคนอาจจะตอบแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือเขียนเดี๋ยวครูแม็กให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับลงมือเลยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตรวจสอบคำตอบนะครับตรวจสอบนะลูก

เสร็จหมดทั้ง9ข้อเลยหรือเปล่าทั้ง9ข้อเลยนะ

มีบางคนอาจจะถึงข้อที่6ข้อที่7มีไหมครับมีข้อที่7แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวบางคนข้อที่5เอาเร่งมือนิดนึงเดี๋ยวจะได้ไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปบอกตำแหน่งได้แล้วแต่การเขียนอาจจะยากนิดนึงนะครับเด็กๆต้องฝึกฝนเนาะต้องฝึกฝนดูข้อให้ดีนะครับดูข้อให้ดีให้ตรงมีใครเสร็จทุกข้อแล้วไม่เอ่ยมีไหมครับเอายังยังยังเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมีข้อที่7มาแล้วข้อที่8มาแล้วข้อที่8มาแล้วมีคนถึงข้อที่8แล้วนะใครข้อที่9แล้วโอ้โหอุ๋งอุ๋งใช่ไหมครับถึงข้อที่9แล้วเร่งมือเลยโอ้โหเร็วเร็วเร่งมือนิดนึงจะได้อธิบายหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปจะเอาไปทำเป็นอะไรนะการบ้านเดี๋ยวจะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับใครยังไม่เสร็จตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเติมเต็มให้สมบูรณ์นะครับก็ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านเดี๋ยวดูหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปข้อที่2ให้ทำอะไรดูดีๆนะให้เด็กๆฟังนะเดี๋ยวกลับไปบ้านทำไม่ถูกต้องใช้2 หูทำไมนะ2หูฟังให้เด็กๆเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อของเล่นเนี่ยลงไหนๆครับลงในตู้เก็บของลงในตู้เก็บของมีทั้งหมด9ข้อนะให้ใส่ลงในตู้เก็บของฝากใครที่อ่านไม่ได้ต้องรบกวนใครให้อ่านให้ฟังครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่ไม่อยากให้เป็นการบ้านก็ให้คุณครูนะครับต้องรบกวนคุณครูนะครับช่วยอ่านข้อความแล้วก็ให้เด็กๆนะครับเลือกเติมไหนใครเข้าใจแล้วยกมือฝากกลับไปทำเป็นเก็บแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยขอ5วินาที5 4 3 2 10หมดเวลาหมดเวลาากลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3โอ้โหกลุ่ม5ก็เรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากเด็กๆครับสรุปความรู้นิดนึงวันนี้2หูฟัง2ตาดูเด็กๆครับเรียนรู้วันนี้ในเรื่องของทำไมครับคำที่ใช้บอกตำแหน่งตอนนี้เด็กๆบอกได้แล้วมีชั้นอะไรนะชั้นอะไรนะชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนอกจากนี้เด็กๆต้องบอกเพิ่มเติมระบุตำแหน่งอาจจะชั้นบนด้านอะไรครับด้านอะไรเนี่ยชั้นบนด้านซ้ายชั้นบนด้านขวาชั้นกลางด้านซ้ายชั้นกลางด้านขวาชั้นล่างซ้ายชั้นล่างด้านขวาหรือชั้นบนตรงกลางชั้นกลางตรงกลางแล้วก็ชั้นล่างตรงกลางก็ฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลับไปทำไมลูกทบทวนความรู้วันนี้มีการบ้านฝากกลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็นำกลับมาส่งกับคุณครูนะครับเอาละครับเด็กๆครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทำไมครับเรียนรู้กันในเรื่องของการบอกอันดับที่เอาละครับเด็กๆครับฝากนะการบ้านกลับไปทำให้เรียบร้อยนะครับ
เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับในรายวิชาของคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุตหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกันอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการวาดภาพระบายสีนั่นเองเด็กๆต้นทางคนไหนเคยวาดระบายสีบ้างยกมือเร็วโอ้ทุกคนเลยใช่ไหมลูกเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะเคยวาดภาพระบายสีกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกแต่วันนี้มาดูดีกว่าว่าการวาดภาพระบายสีจริงๆมันมีหลักในการวาดยังไงการระบายยังไงเนาะเราจะมาวาดให้ถูกวิธีแล้วการวาดภาพระบายสีมีแบบไหนบ้างก่อนหน้านี้เราเรียนกันไปหลายเรื่องเลยใช่ไหมลูกได้รู้จักทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแยกกันออกหรือยังออกแล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมสิ่งรอบๆตัวเราสามารถแบ่งประเภทออกได้ใช่ไหมลูกนอกจากรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแล้วยังรู้จักรูปร่างด้วยใช่ไหมรูปร่างของสิ่งต่างๆบอกได้ว่าสิ่งของต่างๆรอบๆตัวของเรานะคะมีรูปร่างเป็นยังไงใช่ไหมลูกนอกจากนั้นยังเปรียบเทียบขนาดไปแล้วด้วยใช่ไหมเรารู้แล้วว่าอะไรเล็กอันไหนใหญ่ใช่ไหมลูกสามารถเปรียบเทียบขนาดนำมาวาดภาพได้แล้วเช่นกันซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนำความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะมาใช้ในการวาดภาพระบายสีกันด้วยนะคะในวันนี้พร้อมยัง
1: พร้อม
0: ถ้าใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเรามาเริ่มดูกันดีกว่าวันนี้กิจกรรมแรกหลายคนอาจจะสงสัยอาจจะงงทำไมไม่ใช่จิตรกรน้อยนักสังเกตใช่ไหมวันนี้เป็นกิจกรรมจิตรกรน้อยนักวาดเราจะเปลี่ยนจากการสังเกตและครั้งแรกเราจะไม่ได้เริ่มจากการสังเกตวันนี้กิจกรรมแรกของเราเราจะให้จิตรกรน้อยมาเป็นนักวาดกันดีกว่ามาลองวาดไหนใครอยากลองวาดบ้างยกมือโอ้ทุกคนอยากวาดหมดเลยเพื่อนๆปลายทางนะคะก็สามารถร่วมกันนะคะทดลองวาดนะคะกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะทุกคนนั่งตัวตรงเดี๋ยวคุณครูจะเลือกตัวแทนเลือกตัวแทนออกมาทดลองวาดวาดอะไรก็ได้เลยสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากจะวาดออกมาใครอยากวาดอะไรสามารถมาวาดได้พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนจากกลุ่มที่1คนไอดีก็ได้มาลูกไอดีมาเดี๋ยวคุณเปลี่ยนปากกาให้ไอดีลองวาดดูซิว่าไอดีจะวาดเป็นภาพอะไรอันนี้คืออะไรลูก
1: ต่อเต
0: ่าต่อเต่าเป็นการวาดหรือยังอันนี้
1: ยัง
0: อาจจะยังเพราะว่าเป็นการเขียนใช่ไหมไอดีลองให้อีกหนึ่งครั้งไอดีถ้าให้ไอดีวาดไอดีอยากวาดเป็นภาพอะไรเป็นรูปอะไรใครเดาออกว่าคือภาพอะไรใช่ไหมไอดีใช่นกไหมลูกใช่โอ้เก่งมากๆแสดงว่าวาดเหมือนใช่ไหมเพื่อนเลยตอบได้ใช่ไหมว่าเป็นนกโอ้เก่งมากขอบคุณครับไอดีเดี๋ยวไอดีไปนั่งก่อนคนต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองมาลูกตัวแทนมาแก้มใช่ไหมแก้มแก้มลองวาดสิวันนี้แก้มอยากวาดเป็นภาพอะไรโอ้สวยมากๆใครรู้บ้างเนี่ยว่าเป็นภาพอะไรนะภาพหัวใจน่ารักมากๆเลยสวยงามมากๆโอ้โหน่าสนใจมากๆอ่ะต่อไปกลุ่มที่3โอ้โหกลุ่มที่3มีคนอยากออกเยอะมากอ่ะเอามือจับหูไว้กลุ่มที่3เราต้องทดสอบความเร็วกันก่อนว่าใครจะมีความเร็วมากที่สุดในกลุ่มที่3พร้อมยังยังคุณต้องถามเฉยๆว่าพร้อมหรือยังโอ้โหพร้อมนะ1 2 3นาวานาวายกก่อนคนแรกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมอีกคนอื่นไม่ต้องเสียใจอนาวาอะไรนะมีกลมๆไม่ใช่ลุ้นมากดูสิโหเพื่อนๆด้านไหนเพื่อนๆต้นทางคิดว่าภาพอะไรลูกรถใช่ไหมลูกนาวาโอ้เก่งมากๆสวยมากๆเลยสวยงามมากๆเป็นรถข้อต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4 มีคนออกอยากออกมาหลายคนอีกแล้วเอามือจับหูไว้เอามือจับหูไว้นับ1 2ยังยังยังยังเอาใหม่1 2 3อ่ะด้านหลังผู้หญิงอ่ะมา1ภาพ1ภาพอันนี้เป็นการทดสอบความไวใช่ไหมเพื่อนยกมือได้ไวมากที่สุดเลยรูปอะไรลูก
1: หัวใจ
0: หัวใจคล้ายๆกับของเพื่อนกลุ่มที่2เลยใช่ไหมอ่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายอ่ะใครอยากออกมากลุ่มสุดท้ายหลายคนอีกแล้วอ่ะทดสอบความเร็วความไวกันหน่อยดีกว่าเอามือจับหูไว้นับ1 2 3มาลูกไม่เป็นไรใครไม่ได้ออกมากิจกรรมนี้ยังมีกิจกรรมอื่นอีกอ่ะเริ่มเลยลูกลุ้นมากใช่เปล่าคนบอกว่ารถกระบะซิ่งใช่ไหมเนี่ย
1: กระบะซิ่งนี่มันกระบะอันใหญ
0: ่โอ้โหเท่มากอันนี้คืออะไรลูก
2: ควัน
0: มีควันด้วยคืออะไรเนี่ย
1: ร
0: ถแต่เป็นรถกระบะใช่ไหมโอ้โหน่าสนใจมากๆเก่งมากๆเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้โหเก่งมากๆวันนี้จิตกรน้อยนักวาดโอ้โหวาดกันได้หลากหลายเลยมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกมีหลายรูปเลยแต่ละคนวาดไม่เหมือนกันถ้าให้ดูภาพเหมือนกันไหมเนี่ยแต่ละภาพ
1: ไม่เหม
0: ือ
1: น
0: ไม่เหมือนบางทีอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่เหมือนกันไหมก็ยังไม่เหมือนอาจจะแค่คล้ายใช่ไหมลูกแสดงว่าถ้าเราจะวาดภาพหนึ่งภาพเราสามารถวาดอะไรก็ได้เลยใช่ไหมเราสามารถเลือกวาดอะไรก็ได้สิ่งที่เราเป็นไงสนใจใช่ไหมลูกนะแสดงว่าวันนี้ค้นพบแล้วว่าเด็กๆ เป็นจิตรกรน้อยนักวาดได้ไหมเนี่ย
1: ได
0: ้ได้อย่างแน่นอนนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะมีจิตรกรน้อยนักวาดนะคะเกือบทุกคนเลยใช่ไหมลูกทุกคนสามารถวาดภาพได้แต่วันนี้เรามาดูดีกว่าว่าการวาดภาพมันมีการวาดอะไรได้บ้างแล้ววาดแบบไหนบ้างพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงต่อไปเมื่อกี้เราลองวาดไปแล้วเมื่อกี้เป็นจิตรกรน้อยนักวาดคราวนี้กลับมาที่กิจกรรมที่เราคุ้นเคยชื่อกิจกรรมอะไรนะโอ้โหอ่ะขอพร้อมๆกันให้ชื่นใจหน่อยเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ1 2 3จิตรกรน้อยนักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆน่ารักมากๆเลยแสดงว่าทุกคนยังจำได้เพราะฉะนั้นดูดีกว่าว่าวันนี้ครูตูนเอาอะไรมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตูนนำภาพผลงานศิลปะเป็นภาพผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากๆ3ภาพหลายคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมบางภาพแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นวันนี้นำมาให้สังเกตกันวันนี้มาให้สังเกต3ภาพเลยนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ทุกคนลูกเด็กๆทุกคนลองดูทั้ง3ภาพเดี๋ยวครูตุลจะมีคำถามจาก3ภาพนี้เด็กๆคิดว่าทั้ง3ภาพนี้เขาใช้วิธีอะไรในการทำฟินิกลองบอกคุณตุ๋นหน่อยฟินิกคิดว่าทั้ง3ภาพนี้เขาใช้วิธีอะไรในการสร้างสรรค
3: ์ใช้สีค
0: ่
3: ะ
0: ใช้สีทุกคนว่าจริงไหม
1: จริ
0: งมีการเนาะปลายสีใช่ไหมมีอะไรอีกบ้างพี่เติร์ดพี่เติร์ดลองตอบหน่อยพี่เติร์ดคิดว่า3ภาพนี้มามีการใช้วิธีอะไรอีกในการสร้างสรรค์นอกจากการใช้สี
3: คิดสร้างสรรค
0: ์ใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงไหม
1: จริ ง
0: แสดงว่าก่อนที่เราจะวาดภาพเราต้องทำอะไรก่อนลูกเราต้องคิดก่อนว่าเราจะสร้างสรรค์อะไรใช่ไหมเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเราว่าจะวาดเป็นภาพอะไรแล้วคิดว่าทั้ง3ภาพนี้ใช้วิธีการวาดการปั้นหรือว่าการพิมพ
1: ์ใช้การวาด
0: ใครว่าการวาดยกมือใครว่าการปั้นยกมือใครว่าการพิมพ์ลงไปยกมือ เฉลยทั้ง3ภาพนี้ลูกเขาใช้วิธีการ
1: วาด
0: วาดลงไปเก่งมากๆเป็นการวาดภาพแล้วก็ระบายสีเหมือนกันทั้ง3ภาพเลยลูกอ่ะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นทั้ง3ภาพนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่าทั้ง3ภาพเหมือนกันเลยโดยการใช้การวาดนะคะใช้การวาดเหมือนกันทั้ง3ภาพวาดภาพแล้วก็ระบายสีลงไปอาจจะใช้อุปกรณ์ในเรื่องของสีที่แตกต่างกันแต่ใช้วิธีการวาดภาพแล้วก็ระบายสีเหมือนกันทั้ง3ภาพแต่ใครบอกได้ว่าทั้ง3ภาพแตกต่างกันยังไงลูกตั้งตอบคุณตุ้นหน่อยตั้งคิดว่าอะไรที่มันต่างกันใน3ภาพนี
3: ้ลวดลายภาพ
0: ลวดลายของภาพจริงไหมทุกคนว่าจริงไหมลูกจริงใช่ไหมเพราะว่าอะไรอ่ะดูพร้อมกันดูพร้อมกันภาพแรกเป็นลวดลายอะไรเนี่ยเป็นภาพอะไรลูกรู้จักด้วยรู้จักภาพโมนาลิซาด้วยใช่ไหมเป็นภาพโมนาลิซาเป็นภาพบุคคลใช่ไหมลูกเขาเป็นการวาดภาพคนใช่ไหมลูกต่อมาภาพที่สองเป็นภาพอะไรเนี่ยเป็นภาพของแมวว่าเป็นภาพแมวเขาทำกิจกรรมต่างๆด้วยใช่ไหมแมวจริงๆทำแบบนี้ได้ไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมถ้าเจอแบบนี้เป็นไงถ้าคุณตุลเจอแบบนี้คุณตุลวิ่งหนีคนแรกเลยจริงไหมก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนศิลปินใช่ไหมลูกผู้วาดใช่ไหมเขาก็วาดเป็นแมวน้องแมวใช่ไหมทำกิจกรรมต่างๆน่ารักมากๆอ่ะแล้วภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรลูกภาพสุดท้ายเป็นภาพสะพานอ่ะเขาก็วาดเป็นสถานที่อ่ะไม่ได้วาดเป็นคนแล้วก็สัตว์เป็นแมวหรือเหมือนภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองแต่เขาวาดเป็นอะไรสถานที่ใช่ไหมแสดงว่าเวลาที่เราจะวาดภาพเราสามารถเลือกวาดได้ใช่ไหมว่าเราจะวาดภาพอะไรจะวาดเป็นภาพคนก็ได้เป็นภาพสัตว์ก็ได้หรือว่าเป็นภาพของสถานที่ต่างๆก็ได้ใช่ไหมลูกสามารถ

0: ดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างลูกอย่างแรกวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีนั่นเองปกติทุกคนเคยวาดภาพระบายสีกันอยู่แล้วใช่ไหมคุณเชื่อแบบนั้นเพื่อนๆปลายทางก็ด้วยแต่ใครรู้บ้างว่าขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีที่ถูกต้องต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมๆกันว่าขั้นตอนการวาดภาพระบายสีเป็นยังไงเนาะต่อมานอกจากทราบขั้นตอนแล้วนะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นะคะจากการวาดภาพระบายสีด้วยจริงๆแล้วเด็กๆคิดว่าการทำงานศิลปะหรืองานทัศนศิลป์มีวิธีที่หลากหลายไหมลูกหลากหลายมากๆนอกจากวาดภาพระบายสีแล้วทำอะไรได้อีกวาดภาพระบายสีเป็นวิธีนึงใช่ไหมวิธีอื่นๆทำอะไรได้อีกได้ไหมอย่างเช่นการปั้นการปั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลูกในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีการพิมพ์นะคะแล้วก็วิธีอื่นๆนะคะสามารถนำมาใช้สร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ได้ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้แล้วก็ลองสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากการวาดภาพระบายสีนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะในวันนี้เด็กๆก็จะได้เห็นคุณค่านะคะของงานทัศนศิลป์ด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะในเรื่องของการวาดภาพระบายสีนะคะการวาดภาพระบายสีนะคะหมายถึงการถ่ายทอดความคิดจินตนาการนะคะหรือประสบการณ์ที่เราพบเห็นนะคะผ่านการวาดภาพนะคะการระบายนะคะให้เกิดเป็นรูปต่างๆนั่นเองเด็กๆว่าจริงไหมลูกเวลาที่เรามีเรื่องราวสักหนึ่งเรื่องราวเราอยากจะบอกอยากจะสื่อสารให้คนอื่นได้ทราบให้อยากจะเล่าให้เพื่อนได้รู้อยากจะบอกให้เพื่อนได้ทราบเด็กๆคิดว่าเราใช้วิธีการอะไรได้บ้างการบอกการพูดใช่ไหมลูกการพูดบอกหรือว่าเล่าเรื่องให้เพื่อนได้ฟังให้คนที่เราอยากทราบได้ฟังใช่ไหมทำอะไรได้อีกต่างๆว่าการสื่อสารสื่อสารด้วยการพูดการเล่าและเขียนได้ไหมเราเขียนบอกได้ไหมเขียนบอกก็ได้เล่าก็ได้นอกจากนี้การวาดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆให้ทราบเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อออกมาต้องการจะเล่าออกมาได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าคุณตุลอยากบอกเรื่องราวความประทับใจของคุณตุลเรื่องหนึ่งแต่คุณตุลไม่อยากเล่าอย่างเดียวไม่อยากเขียนลงไปด้วยแต่คุณตุลบันทึกลงไปเป็นภาพวาดได้ไหมลูก
1: ได้
0: เด็กๆมาดูเด็กๆ ก็จะเข้าใจว่าเรื่องราวที่คุณตุลเกิดความประทับใจเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นการวาดภาพระบายสีนะคะก็คือการถ่ายทอดความคิดเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการจะสื่อออกมานั่นเองความคิดจินตนาการประสบการณ์ที่พบเห็นนะคะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าในการวาดภาพระบายสีเราวาดอะไรได้บ้าง อย่างแรกเราสามารถวาดภาพคนได้จริงไหมเด็กๆ เคยวาดภาพคนไหมลูกใครเคยวาดภาพคนยกมือเกือบทุกคนเลยเคยวาดภาพคนไม่ว่าจะเป็นวาดตัวเราเองใช่ไหมลูกวาดเป็นไงคนในครอบครัววาดเพื่อนๆก็วาดได้ใช่ไหมก็เป็นการวาดภาพคนนั่นเองซึ่งจริงๆการวาดภาพก็มีหลากหลายแบบบางคนชอบวาดเป็นแนวแบบเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักได้ไหมบางคนก็ชอบวาดสมจริงเลยเหมือนของจริงเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันใช่ไหมลูกอย่างแรกภาพคนนอกจากภาพคนแล้ววาดภาพอะไรได้อีกมาดูพร้อมๆกันอย่างที่สองภาพสัตว์เราวาดภาพสัตว์ได้ไหม
1: ได
0: ้ภาพสัตว์เราก็วาดได้เราพบเจอสัตว์บางชนิดนะเรามีความสนใจเรานำมาวาดได้ไหม
1: ได
0: ้ก็ได้นอกจากภาพคนภาพสัตว์ก็ยังนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพผลงานศิลปะได้น่ารักไหมเนี่ยน่ารักเด็กๆทำได้ไหม
1: ได
0: ้เด็กๆคนไหนเคยวาดภาพสัตว์บ้างยกมือโอ้ทุกคนเลยเกือบทุกคนเลยใช่ไหมลูกนอกจากภาพคนภาพสัตว์มีภาพอะไรอีกที่เอามาวาดได
1: ้
0: ดูพร้อมๆกันมีคนวาดไปแล้วสัตว์ก็วาดได้แล้วพืชวาดได้ไหม
1: ได
0: ้ได้พืชก็วาดได้ไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าผลไม้ต้นไม้ก็วาดได้ใช่ไหมลูกเรานำมาวาดนำมาสร้างสรรค์ได้เหมือนที่ครูตุลเคยบอกว่าเราสามารถวาดภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมลูกก็สามารถนำมาสร้างสรรค์มาวาดภาพเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้ต่อมาอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถนำมาวาดได้สิ่งของต่างๆสิ่งของรอบๆตัวเมื่อกี้คุณตุลบอกไปแล้ววาดได้ไหมเนี่ยวาดได้ใช่ไหมเราพบเห็นลักษณะของสิ่งของต่างๆรอบตัวอยู่แล้วเราก็สามารถนำมาวาดได้แต่ก่อนที่จะวาดเราต้องทำยังไงก่อน เราคิดนะเราคิดเสร็จแล้วว่าเราจะวาดของ

0: สิ่งนี้วาดภาพภาพนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อก่อนที่จะเริ่มวาดภาพทุกอย่างเราต้องเริ่มจากการสังเกตใช่ไหมสมมติว่าคุณตุลจะวาดสิ่งของหนึ่งอย่างคุณตุลต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนดูก่อนว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกมีรูปร่างลักษณะแบบไหนก่อนที่เราจะเริ่มวาดนั่นเองพอเรารู้แล้วว่ารูปร่างลักษณะของสิ่งของสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเราถึงจะเริ่มวาดได้ใช่ไหมลองทดสอบดีกว่าถ้าคุณตุลจะวาดประตูคุณตุลควรเริ่มจากการวาดรูปร่างอะไรนะ
1: รูปร่างประตู
0: รูปร่างอะไร
1: ส
0: ี่
1: เหลี่ยมผืนผ
0: ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเพราะรูปร่างของประตูเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกคุณตุลก็เริ่มจากการวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเราต้องฝึกการสังเกตใช่ไหมลักษณะถ้าเราจะวาดสิ่งของต่างๆสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเนาะต้องสังเกตให้ทราบก่อนว่ารูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนอกจากคนสัตว์พืชสิ่งของแล้วอีกหนึ่งอย่างวันนี้ที่เอามาให้ดูกันนะก็คือสถานที่ต่างๆภาพของสถานที่ต่างๆวาดได้ไหมก็ได้เหมือนกันบางคนได้ไปในสถานที่ใหม่ๆ เรารู้สึกประทับใจเราตื่นเต้นประทับใจเราอยากเอามาวาดเป็นภาพได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมลูกสถานที่ที่เราอาจจะมีความชอบมีความประทับใจในสถานที่นั้นก็สามารถนำมาวาดสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้เช่นกันแสดงว่าเราสามารถวาดได้หลายอย่างเลยใช่ไหมวาดทั้งจะเป็นวาดภาพคนก็ได้ใช่ไหมสัตว์สิ่งของพืชนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆก็สามารถนำมาสร้างสรรค์วาดเป็นภาพผลงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถนะคะใช้การวาดภาพระบายสีนะคะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะความประทับใจหรือบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากจินตนาการได้ด้วยใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้คุณตุลบอกไปแล้วว่าเรามีเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าอยากจะสื่อสารออกมาเราก็สามารถถ่ายทอดผ่านการวาดภาพระบายสีได้ใช่ไหมนอกจากนี้เรื่องราวในจินตนาการของเราบางเรื่องถ้าเราจินตนาการเกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือยังถ้าเราจินตนาการอยู่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้ใช่ไหมลูกเป็นเรื่องที่เราจินตนาการขึ้นนะคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเราก็สามารถนำมาสื่อสารผ่านภาพการวาดภาพระบายสีได้นั่นเองค่ะมาทีนี้เรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าในการวาดภาพระบายสีขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีไม่ยากเลยมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนขั้นตอนแรกลูกขั้นตอนแรกคือการกำหนดกรอบแนวคิดก่อนที่จะวาดเด็กๆเคยกำหนดกรอบแนวคิดหรือยังไหนใครเคยกำหนดกรอบแนวคิดก่อนที่จะวาดโอ้มีคนเคยด้วยไหนใครยังไม่เคยกำหนดกรอบแนวคิดก่อนที่จะวาดเลยก็ยังมีแต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะเริ่มวาดอะไรสักอย่างนึงลูกให้เด็กๆฝึกกำหนดแนวคิดหรือกรอบแนวคิดไว้ก่อนเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาเราวาดถ้าเราไม่กำหนดกรอบแนวคิดเราไม่รู้เลยใช่ไหมเราจะวาดอะไรดีบางเคยไหมแบบเราอยากจะวาดรูปสักหนึ่งภาพแต่เราคิดออกเลยว่าเราจะวาดอะไรเคยไหมเคยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มลงมือวาดให้เราคิดก่อนกำหนดกรอบมาก่อนว่าวันนี้เราจะวาดอะไรก็คือกำหนดเรื่องที่เราจะวาดนั่นเองนอกจากนั้นเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะใช้เทคนิคใดในการวาดด้วยในการทำงานชิ้นนี้เราจะใช้เทคนิคอะไรจะวาดแบบไหนจะวาดเป็นภาพคนเป็นภาพสถานที่หรือแม้แต่จะใช้สีอะไรในการวาดจะใช้เทคนิคการระบายสีไม้สีน้ำเราก็สามารถกำหนดได้ในเทคนิคนี้เลยในขั้นตอนนี้เลยขั้นตอนการกำหนดกรอบแนวคิดกำหนดกรอบแนวคิดเสร็จแล้วเด็กๆคิดว่าทำอะไรต่อดีขั้นตอนต่อไปเริ่มวาดเลยไหมบางคนก็อาจจะเริ่มวาดเลยได้หรือบางทีเราก็อาจจะกำหนดขั้นของการกำหนดชื่อเรื่องนั่นเองก่อนที่จะวาดเราก็สามารถกำหนดชื่อเรื่องของภาพที่เราจะวาดก่อนได้สมมุติว่าจะวาดภาพหนึ่งภาพเราต้องคิดชื่อภาพไหมหลายคนอาจจะยังไม่เคยคิดชื่อภาพหรือบางคนอาจจะตั้งชื่อภาพใช่ไหมลูกซึ่งการกำหนดชื่อภาพนะคะหรือว่ากำหนดชื่อเรื่องนี้นะคะก็ต้องเป็นไงสัมพันธ์กับภาพที่เราต้องการจะวาดใช่ไหมลูกสมมติว่าคุณตุลวาดภาพส้มแต่คุณตุลไปตั้งชื่อว่าสับปะรดของจองกันไหมเนี่ยของจองไหมไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมคนดูเป็นไงงงไหมเนี่ยงงเราไปดูเราก็งงใช่ไหมภาพวาดเป็นภาพนึงแต่ชื่อเป็นอีกชื่อนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดชื่อเรื่องเราก็ต้องเป็นไงตั้งให้มันสัมพันธ์กับภาพที่เราต้องการจะวาดหรือว่าเรื่องที่เราต้องการจะวาดนั่นเองต่อมา

0: ขั้นตอนต่อไปได้กรอบแนวคิดและได้ชื่อเรื่องและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการร่างภาพเวลาร่างภาพควรใช้อะไรในการร่างนะใครตอบได้ดินสอต้องลงน้ำหนักเบาหรือน้ำหนักเข้มต้องลงดินสอในน้ำหนักอ่อนใช่ไหมลุงในน้ำหนักมือที่เบาวาดร่างอ่อนๆเพื่อที่เวลาผิดเราจะได้ลบแล้วก็แก้ไขได้ง่ายนั่นเองค่ะอ่ะพอร่างภาพเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก่อนผลงานจะเสร็จต้องทำอะไรนะรับใบสีขั้นตอนสุดท้ายคือการรับใบสีนั่นเองซึ่งในขั้นตอนการรับใบสีนะคะเราก็จะรับใบสีนะคะตามเทคนิคที่เราได้กำหนดไว้ในขั้นกรอบแนวคิดนั่นเองยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยมีแค่4ขั้นตอนนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะทำได้อย่างแน่นอนค่ะทีนี้มาดูดีกว่าตัวอย่างคุณตุลมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยตัวอย่างอันนี้อ่ะภาพนี้ลูกดูขั้นตอนแรกในขั้นตอนกำหนดกรอบแนวคิดอย่างแรกกำหนดว่าเราจะวาดอะไรในภาพนี้อันนี้เขาบอกไว้ว่าภาพนี้เขาจะวาดเป็นภาพแม่ที่กำลังกอดลูกพร้อมทั้งกำหนดเทคนิคที่จะใช้ในการวาดภาพด้วยก็คือภาพนี้เขาจะใช้เทคนิคการวาดภาพระบายสีช็อคนะคะหลังจากนั้นเขาก็มากำหนดชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่าอ้อมกอดของแม่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะวาดไหมเนี่ยสัมพันธ์กับภาพที่วาดออกมาไหมมีความเป็นไงสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมลูกอ่ะต่อมาก็เริ่มร่างภาพมาเขาก็ร่างเป็นภาพของคุณแม่ใช่ไหมกำลังกอดเด็กทารกอยู่ในเพราะว่าดูจากไหนเนี่ยดูจากกรอบแนวคิดที่เรากำหนดไว้อ่ะพอร่างภาพเสร็จแล้วก็มาระบายสีเป็นการระบายสีช็อคตามกรอบแนวคิดที่ได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะมีตัวอย่างอีกหนึ่งภาพภาพนี้เหมือนกันเลยใช้4ขั้นตอนเหมือนกันขั้นตอนแรกกำหนดกรอบแนวคิดก่อนกำหนดว่าจะวาดอะไรใช่ไหมลูกภาพนี้เขาก็กำหนดไว้ว่าจะมีภาพของเด็กผู้หญิงที่มีความคิดจินตนาการล้นออกมาจากศีรษะหรือว่าจากหัวเลยแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าจะใช้สีสันเยอะๆเทคนิคที่จะใช้ในภาพนี้นะคะเขาก็บอกไว้ว่าจะใช้การวาดภาพระบายสีไม้พอกำหนดกรอบแนวคิดแล้วทำอะไรต่อนะทำอะไรต่อลูกก่อนที่จะวาดก่อนที่ระบายเขากำหนดชื่อเรื่องมาก่อนเขาก็ตั้งชื่อเรื่องชื่อภาพนี้ไว้ว่าสีสันแห่งจินตนาการสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดไหมสัมพันธ์กับภาพไหมลูกสัมพันธ์กันใช่ไหมพอได้กรอบแนวคิดได้ชื่อเรื่องแล้วก็เริ่มร่างภาพโดยการใช้ดินสอร่างเบาๆก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็ค่อยมาลงขั้นตอนในการระบายสีนั่นเองซึ่งก็ใช้เทคนิคการระบายสีไม้ตามที่ได้กำหนดไว้ในตอนแรกยากไหมเนี่ยไม่ยากทำได้ไหมป.1ใครคิดว่าทำได้ปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเชื่อว่าเด็กๆต้นทางทุกคนทำได้อย่างแน่นอนนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะต้องสามารถวาดภาพตามขั้นตอนง่ายๆ4ขั้นตอนนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะต่อมามีกิจกรรมมาอีกแล้วกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมใบ้คำจากภาพวาดโดยที่กิจกรรมนี้ครูตูนจะเป็นคนวาดเองแล้วให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะช่วยกันเดาดีกว่าว่าภาพที่ครูตุลวาดจะใบ้เป็นคำอะไรเดี๋ยวครูตุลจะวาดภาพทีละภาพสมมุติว่าเป็นคำที่มี2พยางค์ครูตุลก็จะวาดภาพ2ภาพบวกกันแล้วได้เป็นคำอะไรเด็กๆคิดว่าจะตอบได้ไหม
1: ได
0: ้ใครคิดว่าตอบได้ยกมือโอ้โหพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครูตุลจะเริ่มวาดวาดภาพดูดีกว่าว่าครูตุลจะวาดเป็นภาพอะไรและจะรวมกันได้เป็นคำว่าอะไรพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วดูดีๆนะตั้งใจดูนะคำแรกใช่หรอมีคนรู้แล้วด้วยว่าเป็นภาพล้อใช่หรือเปล่าดูดีๆนะยังไม่เสร็จนั้นเนี่ยภาพอะไรนะยังไม่เฉลยเพราะยังขาดอีกหนึ่งภาพจะอันนี้คือ1พยางค์1คำบวกกับอีก1พยางค์รวมกันเด็กๆคิดว่าเป็นคำว่าอะไร

0: ดูก่อนภาพแรกที่คุณตุนวาดคือภาพอะไรนะล้อรถล้อรถมีอะไรประกอบอยู่ที่ล้อรถมีอะไรประกอบดูอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งคุณตุลเขียนเอาไว้ว่าบวกลบคูณหารแล้วก็วงกลมที่เครื่องหมายอะไรเนี่ย
1: ลบ
0: เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบดูซิคำว่าอะไรที่ลงท้ายด้วยลบเมื่อกี้มีคนตอบได้อ่ะนาวาลองตอบคุณตุลหน่อยขอไมค์ให้นาวาหน่อยลูกนาวาคิดว่าคำเนี้ยที่คุณตุลวาดออกมานาวาคิดว่าเป็นภาพอะไรเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรนะ
2: ยางลบ
0: ทุกคนคิดเห็นเหมือนนาวาไหมอะใครคิดว่าเป็นยางลบเหมือนนาวายกมืออะเฉลยคำนี้คือคำว่ายางลบนั่นเองโอ้โหเก่งมากๆเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปอะถึงเวลาทำกิจกรรมกันแล้วเพราะต่อไปคือกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะดูดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ผลงานอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูตุลจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพระบายสีตามความคิดจินตนาการเลยแสดงว่าครูตุลกำหนดหัวข้อไว้ไหมเนี่ยไม่กำหนดหัวข้อเพราะฉะนั้นหน้าที่กำหนดหัวข้อกำหนดแนวคิดต้องเป็นของใครลูกต้องเป็นของตัวเองของเด็กๆเองใช่ไหมลูกวันนี้ให้เด็กๆกำหนดหัวข้อแนวคิดได้ตามใจชอบเลยว่าอยากเป็นภาพอะไรแต่ใช้วิธีการวาดภาพระบายสีนั่นเองคะนอกจากการสร้างสรรค์ผลงานแล้ววันนี้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะคะออกมานำเสนอผลงานนะคะโดยบอกถึงขั้นตอนนะคะแล้วก็เหตุผลในการวาดภาพนี้ด้วยนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนะคะการทำกิจกรรมของนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมให้คำแนะนำติชมกับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะไปชมการสาธิตของครูตูนนะคะพร้อมกับการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รับชมกันแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาวาดภาพระบายสีนะคะตามจินตนาการนะคะเป็นภาพอะไรก็ได้เลยนะคะตามความคิดจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มวาดนะคะเราก็จะเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดกรอบแนวคิดนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนในการกำหนดกรอบแนวคิดนะคะเราก็จะกำหนดว่าวันนี้เราจะวาดในเรื่องอะไรจะวาดเป็นภาพอะไรบ้างนะคะแล้วเทคนิคที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เทคนิคอะไรบ้างวันนี้จะวาดภาพเป็นระบายสีไม้ระบายสีช็อคหรือว่าเป็นการเทคนิควาดภาพแบบใดนะคะเราก็กำหนดได้ในขั้นตอนนี้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตุลก็จะกำหนดนะคะขั้นตอนนะคะกรอบแนวคิดนะคะวันนี้ก็คือครูตุลจะวาดในเรื่องราวของสัตว์ประหลาดนะคะสัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์นั่นเองค่ะเป็นมอนสเตอร์ในจินตนาการสัตว์ประหลาดในจินตนาการของครูตุลมาดูกันดีกว่าว่าสัตว์ประหลาดของครูตุลนะคะในจินตนาการนะคะจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะครูตุลหลังจากที่ได้กรอบแนวคิดแล้วนะคะรู้แล้วว่าจะวาดเรื่องอะไรนะคะกำหนดด้วยว่าวันนี้นะคะครูตุลก็จะใช้สีไม้นะคะในการระบายเป็นเทคนิคการวาดภาพระบายสีไม้นั่นเองค่ะพอได้กรอบแนวคิดแล้วเราก็จะเริ่มการร่างนะคะการร่างภาพนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะกำหนดชื่อเรื่องก่อนก็ได้นะคะในการกำหนดชื่อเรื่องก็ให้สัมพันธ์กับเรื่องที่เราจะวาดหรือว่าภาพที่เราต้องการวาดด้วยนะคะในการร่างภาพเราก็เริ่มจากการใช้ดินสอนะคะในการร่างเลยนะคะโดยใช้น้ำหนักในการร่างที่เบามือนะคะซึ่งมอนสเตอร์ของครูตูนนะคะก็จะเริ่มจากการใช้รูปร่างอิสระนั่นเองรูปร่างอิสระก็จะเป็นรูปร่างที่ไม่ตายตัวแน่นอนนะคะระบุไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นรูปร่างแบบใดนะคะก็จะวาดไปตามอิสระตามจินตนาการเลยนะคะถ้าผิดเราก็ใช้ยางลบๆได้นะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนการร่างภาพนะคะก็ควรใช้น้ำหนักที่เบามือนั่นเองนะคะคุณก็จะร่างตามจินตนาการไปเลยนะคะไม่มีถูกผิดนะลูกเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ตามจินตนาการของนักเรียนก็ได้นะคะหรือใครอยากวาดเหตุการณ์เรื่องราวที่ประทับใจนะคะก็วาดได้เลยนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมกำหนดกรอบแนวคิดก่อนนะคะคิดก่อนว่าวันนี้เราจะวาดเป็นภาพอะไรเนาะหลังจากนี้ครูตุลได้รูปร่างของเจ้าสัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์ของครูตุลแล้วนะคะครูตุลก็จะมาเติมหน้าตาให้สัตว์ประหลาดของครูตุลครูตุลอยากให้มอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดของครูตุลนะคะในจินตนาการนะคะมีความสดใสแล้วก็ล่าเริงนะคะครูตุลก็จะวาดหน้าตานะคะให้น่ารักแล้วก็ยิ้มแย้มนั่นเองค่ะ

ใส่จมูกลงไปเป็นจมูกกลมๆนะคะแล้วก็วาดปากยิ้มกว้างๆเลยนะคะให้เห็นว่าเป็นความสดใสนั่นเองหลายคนอาจจะกลัวใช่ไหมลูกถ้าพูดถึงสัตว์ประหลาดแต่จริงๆแล้วถ้าเราจินตนาการนะคะเราสามารถสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นในรูปแบบที่เราต้องการสร้างสรรค์ได้คุณก็อยากให้สัตว์ประหลาดของคุณตูนนะคะดูน่ารักนะคะร่าเริงนะคะก็ให้มีความยิ้มแย้มนะคะยิ้มกว้างๆแบบนี้เลยจะเติมรอยขีดที่แก้มนะคะของเจ้าสัตว์ประหลาดเพื่อให้เพิ่มความน่ารักขึ้นก็ได้แล้วก็มาใส่ลวดลายต่างๆนะคะใส่ลงไปก็จะเริ่มจากการร่างด้วยดินสอนะคะก่อนนอกจากนี้คุณลุงก็จะใส่ส่วนประกอบอื่นๆไปด้วยในภาพนะคะเด็กก็สามารถสร้างสรรค์ตามจินตนาการตามกรอบแนวคิดที่เด็กๆตั้งไว้ได้เลยนะคะจะวาดแขนขึ้นมานะคะโบกมือให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณตูนด้วยแบบนี้นะคะอีกครั้งนึงเอาให้มือไปคว้าอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะวาดขามีขายาวๆแบบนี้นะคะน่ารักมากๆนะคะเด็กสามารถวาดภาพตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนของคุณตูนก็ได้นะคะวาดสิ่งที่เด็กๆสนใจอยากจะวาดนะคะตามความคิดจินตนาการได้เลยค่ะหลังจากที่ร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครูตุลก็จะใช้ปากกาในการตัดเส้นนะคะเพื่อให้เห็นเส้นขอบนะคะของรูปร่างที่เราวาดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะครูตุลก็จะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะเริ่มตัดรอยดินสอนะคะที่วาดไว้ตอนแรกนะคะขั้นตอนของการตัดเส้นนะคะเด็กๆสามารถปรับนะคะโครงสร้างนะคะรูปร่างที่เราวาดไว้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องตามรอยดินสอเป๊ะตามที่เราร่างไว้นะคะปรับให้มีความเหมาะสมได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเส้นไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะรอยดินสอที่เราร่างไว้นะคะให้ได้รูปร่างตามที่เราต้องการหรือบางคนก็อาจจะไม่ใช้เทคนิคในการร่างภาพก็ได้นะคะขออภัยค่ะอาจจะไม่ใช้เทคนิคในการตัดเส้นก็ได้นะคะอาจจะใช้วิธีการระบายสีไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ผิดอยู่ที่เทคนิคที่เรากำหนดไว้นะคะคุณก็ตัดเส้นเพื่อให้ภาพดูคมชัดแล้วก็สวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะ

เชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้น่าจะกำหนดกรอบแนวคิดนะคะในการวาดภาพของตัวเองได้แล้วน่าจะทราบแล้วว่าเด็กๆอยากวาดภาพเป็นภาพอะไรนะคะถ้าใครได้กรอบแนวคิดกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอาจจะตั้งชื่อภาพหรือว่าเริ่มลงมือร่างภาพได้เลยนะคะหลังจากที่เราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลบรอยดินสอนะคะที่เราไม่ได้ใช้ออกนั่นเองค่ะใช้ยังลบรอยดินสอนะคะส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ออกนะคะ

หลังจากที่เราร่างภาพนะคะแล้วก็ตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะถึงขั้นตอนในการลงสีนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะวันนี้คุณอุ่นก็จะใช้การระบายสีไม้นะคะเป็นเทคนิคที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ในขั้นกรอบแนวคิดนะคะหลังจากที่ตัดเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยลบรอยดินสอเรียบร้อยนะคะก็จะเริ่มใช้สีไม้นะคะในการระบายซึ่งวันนี้คุณอุ่นอยากให้สับปะรดของคุณตูนนะคะมอนสเตอร์ของคุณอุ่นมีลักษณะที่สดใสร่าเริงนะคุณอุ่นก็เลือกใช้เป็นสีเหลืองนะคะเลือกใช้เป็นสีเหลืองนะคะหรือว่าสีส้มก็ได้นะคะในการระบายนะคะก็เริ่มจากใช้สีไม้นะคะระบายลงไปเลยนะคะเวลาระบายสีไม้นะคะเทคนิคง่ายๆก็คือพยายามระบายไปในทิศทางเดียว

กันนะคะในระดับชั้นป.1ของเรานะคะถ้าเราระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็จะทำให้สีเกิดความเรียบเนียนนะคะเดี๋ยวในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะการระบายสีหรือว่าเทคนิคการระบายสีไม้ที่ยากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็จะได้ความสวยงามมากขึ้นกว่านี้ด้วยค่ะก็จะลงสีรวมๆไปก่อนนะคะก่อนที่จะมาเก็บรายละเอียด

0: ็จะระบายไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มพื้นที่นะคะในตอนแรกนะคะเด็กๆอาจจะไม่ต้องกดน้ำหนักสีจนเข้มมากนะคะระบายรวมๆไปก่อนนะคะให้เต็มพื้นที่ก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บน้ำหนักนะคะให้มีความเข้มขึ้นนะคะที่หลังได้ลุงก็จะมาเก็บน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะคะคุณจะใช้ช่วงขอบนะคะให้มีสีที่เข้มนะคะแล้วก็จะไล่น้ำหนักสีให้อ่อนลงช่วงตรงกลางด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมิตินะคะความน่าสนใจให้ผลงานของเรามากขึ้นนั่นเองค่ะจะค่อยๆลงน้ำหนักไปนะคะทีละขั้นเด็กไม่ต้องกดสีแรงนะคะถ้าเรากดสีแรงเนี่ยอาจจะทำให้เราปวดมือนะคะเมื่อยมือได้แล้วเราก็จะระบายได้ไม่นานนะคะค่อยๆลงนะคะจากสีอ่อนนะคะเพิ่มน้ำหนักไปทีละขั้นนะคะค่อยๆให้เข้มขึ้นก็ได้นะคะการฝึกระบายสีบ่อยๆนะคะก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยตอนนี้เด็กๆต้นทางหรือว่าเด็กๆปลายทางหลายๆคนนะคะก็น่าจะเริ่มร่างภาพกันแล้วนะคะตอนนี้คุณก็จะทำให้ขอบๆนะคะมีความเข้มนะคะแล้วก็ไล่สีนะคะให้อ่อนลงตรงช่วงตรงกลางนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะคะของผลงานเด็กๆก็สามารถใช้การระบายสีตามจินตนาการได้เลยนะคะเลือกสีตามความชอบความสนใจนะคะของเด็กๆได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าการที่เรากำหนดกรอบแนวคิดเอาไว้ก่อนนะคะก็จะทำให้การวาดภาพของเราง่ายขึ้นนะคะต่อไปก็จะเรียนสีนะคะเลือกลงสีอื่นๆนะคะเด็กๆอาจจะผสมสีด้วยก็ได้นะคะคุณก็จะใช้สีส้มนะคะมาช่วยในส่วนที่เข้มนะคะผสมลงไปเพื่อให้ภาพดูน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากขึ้นด้วยนะคะจริงๆสีไม้นะคะก็สามารถผสมกันได้นะคะเหมือนที่เราเรียนรู้กันไปก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของอุปกรณ์นะคะถ้าเด็กๆมีสีไม่เยอะมากนะคะอาจจะมีสีในจำนวนที่น้อยนะคะจริงๆแล้วสามารถผสมให้เกิดเป็นหลายๆสีขึ้นได้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเรามีสีเพียงแค่3สีนะคะที่เป็นแม่สีเช่นสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะคะก็ยังสามารถผสมให้เกิดเป็นสีอื่นๆได้ด้วยโดยการระบายทับกันนั่นเองค่ะนำสีมาระบายทับกันนะคะก็จะได้สีไม้นะคะที่เป็นสีใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะผสมกันนะคะเกิดเป็นสีใหม่นั่นเองพอเราใช้สีส้มระบายลงไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักสีได้มากขึ้นค่ะระบายสีที่ตัวของเจ้ามอนสเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณก็จะมาใส่รายละเอียดนะคะระบายในส่วนอื่นๆนะคะเด็กก็สามารถเลือกใช้สีตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะไม่มีถูกผิดในวันนี้นะคะเพราะว่าการวาดภาพระบายสีนะคะก็ขึ้นอยู่กับความคิดจินตนาการของแต่ละบุคคลด้วยนะคะจะเพิ่มให้เจ้าสัตว์ประหลาดนะคะมีแก้มแดงๆด้วยนะคะก็จะดูน่ารักมากขึ้นสดใสมากขึ้นนั่นเองค่ะ ก็จะระบายนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งเจ้าตัวมอนสเตอร์ของเรานะคะได้ตามความพอใจของเด็กๆได้เลยนะคะในการเลือกการใช้สีนะคะคุณลุงจะระบายให้ดูเป็นตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณลุงจะมีงานผลงานตัวอย่างที่ทำสำเร็จแล้วให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะอย่างภาพนี้นะคะคุณลุงก็ได้วาดมอนสเตอร์นะคะหรือว่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆนะคะตามอารมณ์ต่างๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมกันค่ะตัวแรกนะคะก็เป็นมอนสเตอร์นะคะที่มีความรู้สึกนะหรือว่าอยู่ในอารมณ์โกรธนะคะตัวที่2นะคะเป็นมอนสเตอร์ที่รู้สึกสบายสงบนะคะโดยใช้สีเขียวนะคะแทนความรู้สึกต่างๆนะคะหรือว่านะคะเด็กๆอาจจะวาดเป็นภาพอื่นๆนะคะเป็นรูปร่างอื่นนะอย่างอันนี้ก็เป็นรูปร่างของคนนะคะจริงๆภาพนี้ง่ายมากเลยนะคะในการวาดครูตูนก็อาศัยรูปร่างของมือนะคะในการช่วยในการวาดด้วยนะคะต่อมานะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะวาดเป็นภาพจินตนาการนะคะจากมอนสเตอร์ตัวเดียวนะคะมารวมกันเป็นหลายๆตัวก็ได้นะคะเป็นสัตว์ประหลาดหลายๆตัวโดยใช้เทคนิคการวาดแบบดูดเดิลอาร์ตหรือว่าการระบายสีนั่นเองค่ะนอกจากนี้เด็กๆก็ยังสามารถนะคะวาดภาพอื่นๆนะคะตามจินตนาการได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาพคนนะคะสัตว์สิ่งของพืชหรือว่าสถานที่ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปชมการนำเสนอผลงานของนักเรียนต้นทางแล้วก็สรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะคุณตุลก็มีผลงานของเด็กต้นทางนะคะเป็นตัวแทนที่จะออกมานำเสนอนะคะภาพที่เด็กๆต้นทางได้วาดกันนะคะวันนี้อุ๋งอุ๋งใช่ไหมลูกอุ๋งอุ๋งวาดเป็นภาพอะไรลูกวันนี
1: ้คนค
0: ่
1: ะ
0: วาดเป็นภาพคนอุ๋งอุ๋งมีขั้นตอนยังไงในตอนวาดขั้นตอนแรกอุ๋งอุ๋งทำอะไรก่อนลูก
1: คิดค
0: ่
1: ะ
0: คิดก่อนใช่ไหมลูกคิดแนวคิดว่าวันนี้เราจะวาดเป็นภาพอะไรใช่ไหมก็เลยได้ออกมาว่าวันนี้เราจะวาดเป็นภาพคนใช่ไหมหลังจากคิดเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ
1: ลงมือวาด
0: ลงมือวาดเลยเราได้ตั้งชื่อภาพหรือยังยังไม่ตั้งคิดว่าเดี๋ยวจะตั้งหลังจากที่วาดเสร็จใช่ไหมโอ้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องตั้งให้สัมพันธ์กับภาพนะลูกแล้ววันนี้คิดว่าจะใช้สีอะไรในการระบาย
1: ไม้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะใช้สีไม้นะคะก็น่ารักแล้วก็น่าสนใจมากๆทำไมถึงเลือกวาดภาพคนหรือเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่ามันวาดง่ายมากกว่า
0: เพราะว่าเราชอบวาดแล้วก็มันวาดง่ายด้วยใช่ไหมโอ้เก่งมากๆเลยน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคนมาให้ชมการอุ๋งอุ๋งส่งมาให้ครูลูกให้พี่เติร์ดเลยก็ได้ลูกขอบคุณอุ๋งอุ๋งมากเดี๋ยวอุ๋งอุ๋งกลับไปนั่งก่อนต่อมาพี่เติร์ดไหนดูซิพี่เติร์ดวาดภาพอะไรเนี่ยวันนี้โอ้โหสวยงามมากๆพี่เติร์ดวาดภาพอะไรครับวันนี
2: ้ปีศาจบุกบ้าน
0: ปีศาจบุกบ้านเหรอโอ้โหน่าสนใจแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ววันนี้พี่เติร์ดวาดกำหนดกรอบแนวคิดไว้ว่าอะไรคิดไว้ว่าจะให้ภาพนี้เป็นภาพอะไรบ้างบอกได้ไหม
2: บ้าน
0: มีบ้านมีอะไรอีก
2: สัตว์ประหลาด
0: มีสัตว์ประหลาดด้วยอ๋อเป็นสัตว์ประหลาดบุกบ้านใช่ไหมโอ้ตั้งชื่อภาพแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแล้วคิดว่าจะใช้สีอะไรในการระบายต่อจากนี้ลูกสีช็อคสีไม้สีโปสเตอร์อยากใช้สีอะไรมันนี้งานนี
2: ้สีไม
0: ้ใช้สีไม้ในการระบายนะคะแล้วทำไมถึงวาดออกมาเป็นภาพสัตว์ประหลาดบุกบ้าน
2: มันวาดสวย
0: วาดแล้วเติร์ดคิดว่ามันจะวาดออกมาสวยใช่ไหมเป็นภาพในความคิดจินตนาการของพี่เติร์ดนั่นเองค่ะโอ้ยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางคนอื่นๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะน่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้กันแน่นอนค่ะขอบคุณพี่เติร์ดมากลูกเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะมาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในการเรื่องของการวาดภาพระบายสีเด็กๆปรบมือ1ครั้งลูกปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นเด็กๆจำได้ไหมว่าขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันใช่มั้ยมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนแรกทำอะไรก่อน
3: ตั้งชื่อเรื่อง
0: ก่อนจะตั้งชื่อเรื่องอีกเราทำอะไรนะก่อนจะวาดเราคิดก่อนใช่ไหมลูกเรากำหนดกรอบแนวคิดนั่นเองนะคะกำหนดกรอบแนวคิดกำหนดกรอบแนวคิดเสร็จทำอะไรต่อนะ
3: วาด
0: อาจจะเริ่มวาดเลยก็ได้หรือว่าตั้งชื่อเรื่องก่อนก็ได้ใช่ไหมลูกกำหนดชื่อเรื่องนั่นเองมีชื่อเรื่องมีกรอบแนวคิดแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คืออะไรขั้นตอนในการวาดภาพนั่นเองนะคะการร่างภาพด้วยดินสอเบาๆนะคะและขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรนะลูกคือการระบายสีนั่นเองนะคะ แค่4ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆทั้งปลายทางต้นทางนะคะก็จะได้ภาพวาดระบายสีที่สวยงามอย่างแน่นอนค่ะซึ่งการวาดภาพระบายสีนะคะก็สามารถวาดได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพคนภาพสัตว์ภาพสิ่งของต่างๆนะคะภาพของพืชหรือว่าภาพสถานที่ต่างๆนะคะบอกเราเรื่องราวความประทับใจนะคะสิ่งที่เราชอบผ่านทางผลงานศิลปะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของงานปั้นนั่นเองค่ะในครั้งนี้นะคะเรานำความรู้ที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะมาใช้ในการวาดภาพระบายสีแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้างเพราะว่าครั้งหน้ามีอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะสำหรับครั้งหน้าในการปั้นนะคะสำหรับงานปั้นครั้งหน้าให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะอย่างแรกนะคะก็คือดินน้ำมันนั่นเองค่ะให้เด็กๆนำดินน้ำมันมาในครั้งหน้านะคะอย่างที่สองเครื่องมือปั้นนะคะเด็กๆถ้าไม่มีเครื่องมือปั้นสามารถนำเอาสิ่งของใกล้ๆตัวมาใช้ก็ได้อย่างเช่นไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้จิ้มฟันนะคะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือปั้นแทนได้หรือใครไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรเราใช้อย่างอื่นแทนได้เดี๋ยวครูตุลจะหามาให้ด้วยสำหรับเด็กๆต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้เป็นเครื่องมือปั้นได้และอย่างสุดท้ายนะคะในครั้งหน้าที่จะต้องเตรียมมาก็คือแผ่นรองปั้นหรือกระดานรองปั้นนั่นเองค่ะ3อย่างไม่ยากเลยเชื่อว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถเตรียมได้อย่างแน่นอนค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยครูตุลมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันนะผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้นะคะชื่อว่าภาพเกอร์นิก้านะคะศิลปินก็คือปาโบปิกัสโซนั่นเองเขาใช้เทคนิคการวาดสีน้ำมันบนผ้าใบนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ลูกใครมองออกมั่งว่าเป็นภาพอะไรเนี่ย
3: เป็นส
0: ั
3: ตว
0: ์มีภาพสัตว์อยู่ในนี้ด้วยมีภาพคนด้วยถ้าเด็กๆสังเกตดีๆภาพนี้อาจจะวาดไม่สมจริงใช่ไหมลูกไม่ได้เหมือนจริงแต่ว่าเขาใช้วิธีการตัดทอนหรือว่าลดทอนรูปร่างนะคะให้ดูแล้วมันเป็นไงลูกดูง่ายมากขึ้นนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานในการวาดภาพนะคะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์หรือว่างานศิลปะนั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆส่วนครั้งหน้านะคะครูตุลจะมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์เป็นภาพอะไรมาฝากกันนะคะและบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะจะสนุกแค่ไหนในงานปั้นนะคะฝากเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะลูกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดกับความ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่ง

0: ในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยทำให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามในทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กลับนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติ

0: พื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดคำถามฮัลโหล
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็ยังคงทำไมครับเกี่ยวกับในเรื่องในชีวิตประจำวันเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยดังนั้นนะครับมีใครพอจะช่วยอ่านได้ไหมนะมีเสียงแว่วๆมาแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรนะการอะไรนะบอกบอกอ้าวการบอกออะนออันดออะบอดับทออีทีไม่เอก
2: อ
1: ่านว่าการบอกอันดับที่อ้าวเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กครับการบอกอันดับที
2: ่การบอกอันดับที่อ
1: ีกครั้งหนึ่งนะครับการบอกอันดับที่ดังนั้นการบอกอันดับที่ก็ทำให้ทำไมครับเราทำไมครับระบุตำแหน่งเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าลักษณะแบบนี้เด็กๆจะคุ้นชินกับการบอกอันดับที่อย่างไรนะมีใครเคยใช้ในเรื่องของการบอกอันดับที่บ้างในห้องเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมครับมีไหมครับเลขที่1เลขที่2เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการบอกอันดับที่เห็นไหมเลขที่ของนักเรียนหรือเลขประจำตัวนักเรียนเป็นนักเรียนคนที่เท่าไหร่ของโรงเรียนนั้นนะครับเนาะก็อันเนี้ยในเรื่องของการบอกอันดับที่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆเลยหรือการแข่งขันใช่ไหมครับกลุ่มที่ชนะคนที่ชนะได้อันดับที่เท่าไหร่นะอันดับที่หนึ่งก็ไล่ลำดับลงมามีอันดับที่1อันดับที่ไรอีกอันดับที่2
2: 3
1: 4

0: 5ไปเรื่อยๆเลยนะครับตามลักษณะของการแข่งขันนั่นเองนะครับดังนั้นเรียนวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการบอกอันดับที่เด็กๆต้องทำไมครับรู้จักคำว่าอะไรคำแรกเลยเอาอ่านไปแล้วนี่คำนี้อ่านว่าอะไรนะอันดับที่เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากคำที่สองอ่านว่าอะไรนะครับคนที่เยี่ยมมากเยี่ยมมากคำที่สามชออะนอชันไม่โท
1: ช
0: ั
1: ้น
0: ชั้นที่อ้าวอีกครั้งหนึ่งคำนี้คำแรกเลย
1: อัน
0: อันดับที่คนที
1: ่
0: ชั้นที่ดังนั้นวันนี้เด็กๆจะบอกอันดับที่นะครับก็บอกว่าอันดับที่1อันดับที่2หรือทำไมครับคนที่1คนที่2คือใครแล้วก็สุดท้ายคำวันนี้คือคำว่าชั้นที่3คำนี้วันนี้เราจะทำไมครับเรียนรู้กันหลายคนอาจจะทำไมครับรู้จักแล้วพบเจอแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับก็คิดว่ายากมั้ยเนี่ยวันนี้คิดว่ายากมั้ยก็คงไม่ยากนะครับสำหรับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้นิดนึงขอทบทวนข้อตกลงในการเรียนหน่อยนะครับ2ตาต้องทำไมนะ2ตาดู2หูฟังเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมี
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับสองตาดูสองหูฟังนะครับสมองก็ต้องคิดมีสติไม่เข้าใจต้องทำไมเลยถามกลับบ้านสำคัญเลยเน้นย้ำตลอดต้องทบทวนแล้วก็จะเรียนรู้เป็นไงครับอย่างฉลาดสุดท้ายก็จะมีความสุขทำไมครับเฮ้เฮ้เฮ้นะครับเด็กๆต้องปฏิบัติตามนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์ก็จะไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการบอกอันดับที่นั้นการบอกอันดับที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาละครับดูจากภาพดูจากภาพนะครับพบอะไรบ้างในภาพ
2: รางวัล
0: มีรางวัลมีถ้วยรางวัลมีเด็กเด็ก
2: ๆ
0: มีชั้นมีคนเห็นด้วยมีเหรียญมีเหรียญอะไรบ้างนะ
2: เหรียญที่1
3: เหรียญที่
0: 2เหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที
2: ่
0: เห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีก
2: รองเ
0: ท้ารองเท้าถ้วยรางวัลเห็นตัวเลข
2: เห็น
0: อะไรนะเห็นลู่วิ่งแล้วแล้วเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเขากำลังทำอะไรครับเนี่ย
2: ชนะ
0: เขาพอเขาชนะแล้วเขาต้องได้รับอะไรอ่ะ
2: ได
0: ้รับเหรียญรางวัลคิดว่าสีอะไรได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งรู้ได้อย่างไรครับว่าเป็นสีเขียวเห็นไหมครับคนที่ชนะสีเขียวโหได้ทำไมนะ
2: อ
0: ันดับที่หนึ่งถ้วยอะไรครับถ้วยรางวัลด้วยเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะครับในลักษณะแบบนี้ในการแข่งขันอะไรนะกีฬาเนาะในการแข่งขันกีฬาถ้าภายในโรงเรียนเด็กๆก็จะพบเจอได้จากการแข่งขันอะไรครับกีฬาสีนะก็มีการแข่งขันอาจจะได้ลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3อ้าวสีต่อมาสีอะไรครับสีแดงได้ลำดับที่เท่าไหร่คิดว่าอาจจะดูจากตัวเลขใช่มั้ยครับและต่อมาสีที่ได้ลำดับที่3
2: สีเหลือง
0: สีอะไรนะครับสีเหลืองดังนั้นมีกี่สีนะแข่งขันเนี่ย3สีที่ได้รับรางวัลเอาละเด็กๆตอบได้นะครับว่าภาพนี้เป็นภาพของการรับเหรียญรางวัลก็ที่1ก็เหรียญสีอะไรอ่ะสีทองที่2เหรียญเงินที่3เหรียญ ทองแดงใช่ไหมครับบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนั้นสีของเหรียญ นะครับก็อาจจะทำไมครับบ่งบอกอันดับที่ได้นะครับในเรื่องของการแข่งขันเนาะอ้าวไปดูต่อครับคำถามต่อไปเขาถามว่าโอ้โหพิจารณาไปแล้วเด็กๆตอบได้ทันทีเลยสีใดได้อันดับที่หนึ่งครับ
2: ส
0: ีอะไรนะ
2: ส
0: ีเขียวเมื่อสักครู่คุณแม็กพาพิจารณาไปแล้วก็ดูได้จากหลายองค์ประกอบเลยนั้นสีที่ได้อันดับที่หนึ่งคือสีเขียวดูจากอะไรได้ล่ะ
2: เม
0: ื่อ
2: จากเหร
0: ีย
2: ญทอง
0: ก็ได้เขาแล้วเขามีตัวเลขกำกับด้วยที่เหรียญเห็นไหมครับมีเลขอะไรครับเหรียญมีเลขอะไรนะ1กำกับไว้เนาะนั้นเป็นเหรียญก็ได้อันดับที่1เนาะมีถ้วยด้วยยืนอยู่ที่ชั้นที่มีเลขอะไรครับ1ได้อันดับที่1ไม่ยากนะเด็กๆดูจากภาพตอบได้ทันทีเลยเอาละครับไปดูคำถามต่อไปครับคิดว่าเขาจะถามอันดับที่เท่าไหร่เนี่ย
2: 2
0: สีใดได้อันดับที่2ครับสีอะไรนะ
2: แดง
0: เช่นเคยเลยดูจากแท่นรับรางวัลก็ได้อันนี้เขาเรียกแท่นนะรับรางวัลมีที่1ที่2แล้วก็ที
2: ่
0: 3ที่2เห็นไหมครับเขาก็ยืนอยู่ที่ตำแหน่งของเลขอะไรล่ะเลข2แสดงว่าเขาได้อันดับที่เท่าไหร่ล่ะครับ
2: 2
0: อันดับที่2เอาละไม่ยากไม่ยากนะครับเอาละไปต่อนะคำถามต่อไปสีใดได้อันดับที่เท่าไหร่ครับตอบได้ทันทีเลยสีอะไรครับสี
2: เหลือง
0: สีเหลืองงั้นเด็กๆพิจารณาจากภาพดูแล้วอ๋อสีเหลืองทำไมครับได้รับเหรียญที่มีเลขอะไรกำกับเนี่ยเลข3กำกับแสดงว่าเขาได้อันดับที่3ยากไหมครับไม่ยากอันนี้ดูภาพตอบคำถามได้ทันทีเลยนะครับเอาละครับไปดูต่อนั้นนะครับเป็นการแข่งขันโยนบอลเอาละเป็นการแข่งขันโยนบอลรู้จักไหมครับโยนลูกบอลอาจจะทำไมครับโยนเข้าห่วงโยนเข้าตะกร้าเนาะก็มีการแข่งขันกันคราวนี้เขามีตัวเลขให้เด็กๆพิจารณามีกี่สีเนี่ย
2: สี่สี
0: สีแรก
2: ด
0: อแองอแดงอ้าวสีที่สองขอเอียวอเขียวเยี่ยมมากสีที่สามฟออาฟาไม่โท
2: ฟ้า
0: อ้าวสุดท้ายห
2: อ
0: รอเอืองอเหลืองมีสีอีกครั้งหนึ่ง
2: แดง
0: เขียวฟ้าเหลืองเอาละครับลองมาดูตารางคะแนนการแข่งขันโยนบอลนะสีแรกคือสีเอสีแดงได้กี่คะแนนนะเท่าไหร่นะ12คะแนนสีเขียวเท่าไหร่ครับ15คะแนนสีฟ้า
2: 16
0: โอ้โห16คะแนนสีเหลือง
2: 14คะแน
0: นดูจากตารางเด็กๆดูจากตารางนะลองพิจารณาก่อนเอสีอะไรได้มากที่สุดนะสีอะไรนะ
2: ฟ
0: ้าเด็กๆก็ทำไมครับเรียนไปแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับดูได้เลยอ๋อนี้จำนวนคะแนนสีแดงได้12สีเขียวได้อะไรครับ15สีฟ้าได้16สีเหลืองนะครับ
2: 14
0: ถ้าเรียงคะแนนหน่อยมากที่สุดสีอะไรครับ
2: 15
0: 16ก็คือสีอะไรล่ะ
2: สี
0: ฟ้าอ่ะต่อลำดับต่อไป15
2: สีเข
0: ียวลำดับต่อไป
2: 14
0: สีเหลืองลำดับต่อไป
2: 12
0: สีแดงงั้นเด็กๆเปรียบเทียบเรียงลำดับได้แล้วคำถามต่อไปนี้ที่คุณแม็กถามน่าจะไม่ยากเลยนะครับมองปุ๊บเด็กๆคิดว่าสีใดได้อันดับที่1ครับ
2: สีฟ้า
0: ทำไมถึงต้องเป็นสีฟ้าล่ะ
2: เพราะ
0: คะแนนเป็นไงครับ
2: เยอะ
0: มากๆที่อะไรเลยเนี่ยมากที่สุดเยี่ยมนะครับเนาะนั้นในทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะใช้คำว่ามากกว่าเนาะเน้นคำว่าเยอะกว่าที่เด็กๆใช้อยู่เป็นภาษาพูดนะครับนั้นเวลาเปรียบเทียบเนี่ยเราจะใช้คำว่ามากกว่ากับอะไรนะน้อยกว่าดังนั้นคำนี้พอเปรียบเทียบมีมากกว่าน้อยกว่าก็ต้องมีมากที่สุดกับน้อยที่สุดเอาละครับสีใดที่ได้อันดับที่1ก็คือสีอะไรนะพิจารณาไปแล้วคือสี สีฟ้านะครับเนื่องจากได้คะแนนเป็นไงครับมากที่สุดมอากมากทอีทีไม่เอกที่

สอุดอสุดอ่านว่ามากที่สุดเอาละครับหลังจากที่เราได้ไปแล้วนะครับอันดับที่1ไปดูคำถามต่อไปกันเลยครับเขาถามว่าสีใดได้อันดับ2เอ๊สีอะไรนะ

0: ที่สุดหรือเปล่า
1: ไม่
0: น้อยเลยมันมากก็จริงแต่คะแนนเขาน้อยกว่าสีอะไรครับ
1: ฟ้า
0: เขายังน้อยกว่าสีฟ้าดังนั้นสีเขียวจึงได้อันดับที่2นั้นเมื่อเปรียบเทียบโอมากที่สุดคือสีอะไรครับสีฟ้าลำดับต่อมาก็คือสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวก็มากนะแต่ยังน้อยกว่าใครครับน้อยกว่าสีฟ้านะครับจึงทำให้สีเขียวได้เป็นอันดับที
1: ่
0: อันดับที่2ไม่ยากไม่ยากนะครับอ้าวไปดูต่อคำถามต่อไปสีใดได้อันดับที่3ครับสีอะไรนะสีเหลืองนะครับเนื่องจากทำไมครับก็สีเหลืองคะแนนเขามากแต่ทำไมครับน้อยกว่าสีอะไรอะสีเขียวกับสีอะไรครับสีฟ้าเนาะจึงทำให้สีเหลืองได้เป็นอันดับที่อะไรครับอันดับที
1: ่
0: อันดับที่3นะครับในการแข่งขันอะไรครับโยนบอล นั่นเองยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ที่1ที่2ที่3ไปแล้วที่4สีอะไรอะโอ้ยบางคนก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับนะครับดังนั้นสีใดที่ได้อันดับที่4สีสุดท้ายแล้วสีอะไรนะสีแดงเพราะสีแดงเป็นไงคะแนนเป็นไง
1: น
0: ้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเลยน้อยกว่าทั้งสีฟ้าน้อยกว่าทั้งสีเขียวแล้วก็น้อยกว่าทั้งสีเหลืองก็คือน้อยที่สุดทำให้สีแดงได้อันดับที่4นะครับงั้นมี4สีที่แข่งขันกันมันก็มี4อันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3แล้วก็อันดับที่4นะครับยากมั้ยเนี่ยครับในเรื่องของการบอกอันดับที่ไม่ยากนะครับนั้นเด็กๆคุ้นชินอยู่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งขันทางวิชาการแข่งขันทางกีฬานะครับก็มีลำดับที่ทั้งนั้นเลยเนาะคราวนี้ลองช่วยพิจารณาจากภาพหน่อยฝั่งนี้เป็นจุดสตาร์ทหรือจุดเริ่มต้นฝั่งนู้นเป็นเส้นชัยมีลู่วิ่งด้วยลู่ที่เท่าไหร่นะ
1: 1 2 3
0: 4มี4ลู่วิ่งนะครับมีสีอะไรบ้างนะเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเขียวแดงเอาละพอปล่อยตัวปิ๊ดนักกีฬาวิ่งออกไปเด็กๆคิดว่าสีใดจะได้อันดับที่1ครับสีอะไรนะ
1: เหลือง
0: เพราะอะไรถึงเป็นสีเหลืองล่ะเพราะว่านำหน้าเพื่อนๆมากที่สุดเลยใช่ไหมครับแล้วอ้าวลำดับไล่ลงมาเอ๊ะคิดว่าสีใดได้อันดับที่2ล่ะยังไม่รู้ว่าสีฟ้าหรือสีอะไรครับสีแดงเพราะว่าทำไมเนี่ยสูสีไหมสูสีไหมครับสูสีกันอาจจะ2หรืออาจจะ3อาจจะ2หรืออาจจะ3เนาะนั้นอันดับที่2อันดับที่3ต้องเป็นสีอะไรกับสีอะไรนะฟ้ากับแดงและอันดับที่4ล่ะคิดว่าสีอะไรสีอะไรครับ
1: ส
0: ีเขียวยังไปไม่ไกลจากจุดสตาร์ทหรือจุดเริ่มต้นเลยนะครับเนาะดังนั้นดูทำไมครับห่างจากเส้นชัยมากที่สุดเลยเนาะนั้นสีที่เข้าใกล้เนาะมากที่สุดหรือทิ้งห่างจากเพื่อนๆเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนก็จะบอกได้เป็นอันดับที่1ใช่ไหมครับ2กับ3สูสีกันก็ยังบอกไม่ได้อันดับที่4ก็บอกได้เนาะอันนี้เราก็พิจารณานะครับใช้ทำไมครับความรู้เนาะคาดคะเนแต่ผลการแข่งขันออกมาหรือยัง
1: ย
0: ังดังนั้นอาจจะไม่เป็นดั่งที่เราทำไมครับคิดไว้ก็ได้ดังนั้นการแข่งขันนะครับอาจจะมีแพ้มีชนะดังนั้นคนที่แพ้ก็ต้องทำไมครับรู้จักแพ้คนที่ชนะโอ้ไม่ใช่ว่าทำไมครับฉันจะชนะเสมอไปดังนั้นเด็กๆต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปกันต่อนะครับคราวนี้นะครับยังคงเกี่ยวกับในเรื่องของการโยนลูกบอลแต่คราวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนไปจากอันดับที่เด็กๆต้องมาเรียนรู้กันต่อสำหรับคำว่าคนที่ดังนั้นการโยนลูกบอลมีคนถือตะกร้าอยู่ แล้วก็มีคนที่โยน

0: มีใครบ้างอะ
1: ชื
0: ่อแก้ว
1: ป้อง
0: ป้องปองไม่โทร
1: ป้อง
0: ทออะนอ
1: พัน
0: ดอโอมอโดมตออะมอตัมไม่โทร
1: ตั้ม
0: ดังนั้นนะครับมีคนถือตะกร้ามีคนถือตะกร้าอยู่เขาถามว่าแก้วโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่เอ๊แก้วแก้วแก้วอยู่ชิดกับตะกร้าเลยคิดว่าแก้วโยนบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ครับเป็นคนที
1: ่
0: คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะอ้าวดูตำแหน่งตรงนี้นะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากโอ้แสดงว่าโยนเป็นคนแรกก็โยนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที่หนึ่งเอาแล้วครับนี่ครับถัดมาปองปองไม้โทป้องป้องโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ต่อจากใครเลยนะครับต่อจากแก้วแก้วคนที่หนึ่งป้องก็คนที
1: ่
0: คนที่สองยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับไปต่อแก้วป้องไปแล้วคนต่อไปครับ
1: ท
0: ัน เอทันโยนเป็นคนที่เท่าไหร่นะคนที่เท่าไหร่ครับคนที
1: ่
0: สามก็ต่อจากใครอะต่อจากป้องเห็นไหมแก้วคนที่หนึ่งป้องคนที่สองทันคนที
1: ่
0: สามไปต่อครับโดมโดมเอโดมโยลูกบอลเป็นคนที่ไหร่นะคนที
1: ่
0: สี่เห็นไหมครับก็ต่อจากใครอะต่อจากทันแก้วคนที่หนึ่งป้องคนที่สองทันคนที่สามโดมคนที
1: ่
0: ตั้มคนที่เท่าไหร่ครับเดาได้เลยตั้มตั้มคนที
1: ่
0: ดังนั้นคำถามต่อไปคือตั้มโยนลูกบอลคนที่เท่าไหร่นะคนที
1: ่
0: คนที่5คนที่5ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเด็กตอบได้เอาแล้วครับเด็กๆครับคำถามต่อไปนี่แหละครับดังนั้นโยนเสร็จแล้วคนแรกก็จะไปต่อท้ายแถวโยนเสร็จแล้วก็จะไปต่อท้ายแถวเห็นไหมครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะยังไม่ได้บอกว่าโยนคนละกี่ลูกเนาะแต่ถามว่าเด็กๆคิดว่าใครจะโยนลูกบอลเป็นคนที่6ครับ
1: แก
0: ้
1: ว
0: ใครครับ
1: แก้ว
0: เพราะว่าแก้วโยนคนแรกเสร็จแล้วกลับมาต่อท้ายแถวนะป้องก็โยนต่อคนที่2ก็กลับมาต่อทันก็โยนต่อกลับมาต่อดังนั้นคนที่6ที่จะโยนลูกบอลคือใครครับคือแก้วยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับไปต่อนะครับคำถามต่อไปใครจะโยนลูกบอลเป็นคนที่7ใครครับก็แก้วเป็นคนที่6กลับมาต่อคนที่7ก็เป็นใครครับป้องกลับมาต่อใหม่คนที่8ถ้าคุณแม็กถามคนที่8ใครเนี่ย
1: ท
0: ันคนที่9คนที่9
1: โดม
0: คนที่10ใครนะคนที่10คนที่10คนที่10ตั้มนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับคนไหนโยนแล้วก็ไปต่อท้ายแถวดังนั้นเด็กๆครับเนาะต้องรู้จักนะแบ่งปันมาก่อนทำไมครับอันนี้ฝากเลยนะในเรื่องของการเข้าแถวเนาะใครมาก่อนก็ทำไมครับเข้าแถวก่อนใครมาทีหลังก
1: ็
0: ไปต่อท้ายแถวนะครับไม่ทำไมครับไม่แทรกเพื่อนดังนั้นเห็นไหมครับเขาจึงมีคนที่เนาะนั้นอันนี้เป็นวินัยเล็กๆน้อยๆนะครับฝากทั้งเด็กๆต้นทางนะแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเนาะสำหรับอันดับที่ไปแล้วคนที่ไปหรือยังคนที่ไปหรือยังคนที่1คนที่2คนที่3ไปแล้วต่อไปครับเด็กๆต้องรู้จักคำว่าชั้นที่ดังนั้นวันนี้คุณครูแม็กก็ยังทำไมครับนำชั้นเก็บอุปกรณ์กีฬานะครับมาให้เด็กๆนะครับได้ดูกันอ้าวดูชั้นเก็บอุปกรณ์กีฬามีอะไรบ้างเนี่ย
1: บอล
0: ลูกอะไรนะลูกฟุตบอลเอาละครับลูกบาสเกตบอลนะครับ
1: บอลเล
0: วอลเลย์ลูกวอลเลย์บอลลูกตะกร้อลูกแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลแฮนด์บอกแล้วแฮนด์แปลว่าอะไรนะ
1: ม
0: ือแสดงว่าบอลลูกนี้ต้องใช้อะไรเล่นครับใช้มือเล่นนะครับเอาละเนาะเป็นแฮนด์บอลนะครับเด็กๆครับคราวนี้โหชั้นที่เด็กๆเคยเรียนมีชั้นอะไรนะชั้นบน
1: ชั้นกลาง
0: ชั้นกลาง
1: ล่าง
0: คราวนี้ไม่ได้มีบนกลางล่างแล้วมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4มีทั้งหมด5ชั้นฉะนั้นถ้าครูแม็กถามว่าลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นไหน
1: ช
0: ั้
1: น
0: บางคนบอกชั้นบนเอ๊ะแล้วถ้าถามลูกตะกร้อล่ะก็บนเหมือนกันแต่บนไม่รู้ตรงไหนเห็นไหมครับดังนั้นบนเหมือนกันแต่เราต้องระบุเพิ่มเติมดังนั้นลูกฟุตบอลคราวนี้ถามลูกฟุตบอลบ้างลูกฟุตบอลเก็บอยู่ชั้นไหนครับชั้นที
1: ่
0: 1ดังนั้นลำดับชั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวครูแม็กจะให้ชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นชั้นที่อะไรครับชั้นที่1เดี๋ยวเราจะค่อยๆลำดับขึ้นไปนั้นลูกฟุตบอลถามอีกครั้งนึงเก็บอยู่ชั้นใดครับ
1: ช
0: ั้นที่ดังนั้นเด็กๆจะเอาคำว่าชั้นที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการระบุเห็นไหมครับอ๋อลูกบอลเก็บอยู่ชั้นที่อะไรนะชั้นที
1: ่
0: 1ถ้าครูแม็กถามกลับไปถามเมื่อสักครู่นี้ลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นที่อะไรนะ
1: ช
0: ั้
1: นที่5
0: ชั้นที่อะไรครับ
1: ต
0: อนนี้เรามองตรงกันมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเนาะเด็กๆก็จะทำไมครับเข้าใจในเรื่องของตำแหน่งถ้าบอกชั้นบนชั้นบนลูกตะกร้อก็อยู่ข้างบนเอ๊ะบนไหนล่ะบนตะกร้อหรือบนลูกบาสเห็นไหมครับค่อนข้างยากนั้นเรามีคำว่าชั้นที่ช่วยระบุตำแหน่งทำไมครับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาละดูต่อลูกบาสเกตบอลเก็บอยู่ชั้นใดครับ
1: ช
0: ั้นที่อะไรนะ
1: ช
0: ั้นที
1: ่
0: ก็ไล่ลำดับขึ้นไปชั้นที่1มาแล้วต่อไปก็ชั้นที่อะไรครับชั้นที่2เนาะชั้นที่2อ่ะไปต่อลูกวอลเลย์บอล
1: ช
0: ั้นที่อะไรนะอยู่ชั้นที่3ยากมั้ยเนี่ยครับ
1: ไม
0: ่ยากไม่ยากอยู่ชั้นที่3นะไปต่อได้มั้ยต่อนะลูกลูกอะไรล่ะต่อไป
1: ต
0: าก็อยู่ชั้นที่
1: 4อ
0: ยู่ชั้นที่4นะครับไล่ลำดับชั้นขึ้นไปสุดท้ายลูกอะไรอ่ะ
1: ล
0: ู
1: ก
0: แฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นใดครับชั้นที
1: ่
0: 5ไม่ยากเลยมีชั้นที่อะไรบ้างนะ1 2ไม่ยากนะครับนั้นอุปกรณ์ก็เก็บให้เป็นระเบียบใช้เสร็จแล้วก็ทำไมครับนำเก็บกลับเข้าที่เดิมนะครับอย่างเช่นชั้นนี้ถ้าครูแม็กหยิบลูกตะกร้อไปเล่นก็ต้องเอามาเก็บชั้นที่อะไรนะเก็บชั้นที่อะไรนะชั้นที่4นะครับนั้นก็ฝากเด็กๆนะเนาะนำของทำไมครับอาจจะของโรงเรียนหรือของที่บ้านนำออกมาใช้แล้วเอานำเก็บกลับไปทำไมครับเข้าที่ให้เรียบร้อยถ้าเขามีชั้นก็เก็บตามลำดับชั้นให้เรียบร้อยเช่นเดิมนะครับยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นชั้นที่นะสรุปเลยชั้นที่เป็นการใช้บอกทำไมครับอันดับที่เช่นเดียวกันนั้นเด็กๆก็จะทำไมครับทำให้รู้ว่าอ๋อชั้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ไหนใครเข้าใจแล้วขอดูมือหน่อยไหนใครเข้าใจแล้วครับยกมือสูงๆเลยยกมือสูงๆสูงๆเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยตอนนี้ก็เชื่อว่านะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะมีความเข้าใจเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.31 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.31 นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงนะครับในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ

0: นักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้เด็กๆนะครับเปิดไปหน้า126หน้าที่มีทำไมครับตารางคะแนนการเตะลูกบอลเข้าอะไรครับเข้าประตูเปิดเจอหรือยังเปิดเจอแล้วอ่านคำชี้แจงนะครับอ่านคำชี้แจงเนาะตามครูแบ๊กนะเขียนคำ
1: เขียนคำ
0: บอกอันดับที
1: ่
0: บอกอันดับที่
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: ในช่
1: องว
0: ่
1: าง
0: พร้อมบอกเหตุผล
1: พร
0: ้
1: อมบอกเหต
0: ุ
1: ผล
0: เอาละครับเด็กๆครับดังนั้นเหตุผลอาจจะเขียนค่อนข้างยากก็จะให้เด็กๆทำไมครับอาจจะตอบปากเปล่าได้เนาะเดี๋ยวครูแม็กก็จะถามอ้าวเด็กๆดูที่ข้อที่1ดูที่ข้อที่1นะเขามีตารางคะแนนการเตะลูกบอลเข้าประตูนะให้เด็กๆดูคะแนนแล้วนำคำดูนะคำที่อยู่ด้านบนมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอันดับที่เท่าไหร่ลูกอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4เลือกมาเติมให้เด็กๆพิจารณาตารางคะแนนก่อนมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีอะไรครับสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าคำถามข้อที่1มาแล้วนะข้อที่1สีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร
1: ่
0: อันดับที่อันดับที่อะไรยากแล้วยากแล้วอันดับที่อะไรนะอันดับที่3เด็กๆก็ดูจากตารางคะแนนนะครับดูจากตารางคะแนนเนาะอ้าวเขามีคำว่าอันดับที่ให้แล้วเด็กๆ เติมแค่คำว่าเลขอะไรครับเลข3อ้าวเขียนลงไปเลยอ้าวเติมลงไปเลยเขียนเข้าไปเลยนะครับสีเขียวได้กี่คะแนนนะสีเขียว13คะแนนได้เป็นอันดับที่อะไรนะอันดับที่อะไรนะอันดับที่3เติมเข้าไปเลยได้ไหมครับได้ไหมไปต่อสีอะไรครับสีแดงได้อันดับที่อะไรสีแดงได้อันดับที่อะไรครับดูจากตารางคะแนนเลยเด็กๆก็เรียงลำดับได้แล้วนะครับก็ตอบได้เลยได้อันดับที
1: ่
0: ถ้าถามเหตุผลทำไมถึงได้อันดับที่4คะแนนเป็นไงครับน้อยที่สุดอันดับที่เท่าไหร่นะสีแดงอันดับที่แล้วถ้ามีคำถามว่าหนูเขียนคำว่าอันดับที่ไม่เป็นต้องไปดูที่ไหนครับ
1: ข้างบน
0: มีข้างบนเขามีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเนาะเด็กๆก็ดูเลยอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3เขียนอย่างไรเอายากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะไปต่อข้อที่3ไปต่อข้อที่อะไรครับข้อที่3สีหอรอเอืองอเลยนะสีเหลืองได้อันดับที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับอ้าวเขียนเลยเติมไปเลยอันดับที่ออะนออันดออะบอดับทออีทีไม่เอ ที่อ่านว่าอันดับ
1: ที
0: ่อ้าวอันดับที่เขียนลงไปเลยอันดับที่อะไรนะสีเหลืองอันดับที่1เพราะอะไรลูกเพราะได้คะแนนมากที่อะไรครับมากที่สุดมากที่สุดเลยอ้าวข้อสุดท้ายข้ออะไรเนี่ยข้ออะไรเนี่ย
1: ข้อ
0: 5เอ้ยข้ออะไรลูกข้อที่4เขาถามว่าสีฟ้าได้อันดับที่อะไรนะสีฟ้า
1: 2
0: อันดับที่อะไรนะอันดับที่2อ้าวเติมลงไปเลยดูจากคะแนนเนาะได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมเอ่ยอ้าวอันดับที่ไปแล้วไหนใครเรียบร้อยแล้วอ้าวเรียบร้อยแล้วลงไปดูที่ข้อที่2นะข้อที่2โยนลูกบอลเป็นทำไมครับอันดับที่คนที่ก็ทำไมครับเป็นอันดับที่เหมือนกันนะโอมเขาถามเขามีคำถามเลยเด็กๆดูชื่อก่อนมีชื่ออะไรบ้างจอนต้น
1: ก้อง
0: เดีย
1: ว
0: โอมเขาถามว่าโอมโยนลูกบอลเป็นคนอันดับที่เท่าไหร่ครับเป็นคนที่เท่าไหร่นะคนที่1 นะครับหรืออันดับที่1ก็ได้นะอ้าวเอ๊ะ1หรือเปล่า1หรือเปล่า
1: ใช
0: ่โอมอยู่คนที่เท่าไหร่เนี่ยคนสุดท้ายเลยคนแรกต้องเป็นใครโจนคนแรกต้องเป็นจอนนั้นอย่าโดนหลอกนะครับอย่าโดนหลอกนะโอมต้องโยนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที
1: ่
0: คนที่5หรืออันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่5นะเด็กๆอาจจะเขียนว่าอันดับที่อะไรนะอันดับที่5หรือบางคนอาจจะใช้คำว่าคนที่ได้ไหมคนที่ได้ไหมคนที่อะไรลูกคนที่5อ้าวคนที่ก็ได้นะเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับข้อที่2ทำไปพร้อมกันเลยนะข้อที่2ดอเอียวอเดียวเดียวโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ล่ะเดียวคนที่อะไรครับระวังโดนหลอกเดียวโยนลูกบอลเป็นคนที่คนที่4คอโอนอคนอ คนที่เท่าไหร่นะคนที่คนที่4ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเอข้อที่3ใครนะกองงกองไม้โทก้องก้องก้องโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ครับก้องก้องคนที่เท่าไหร่นะอ้าวเติมไปเลยคนที่3คนที่3ทันไหมเอ่ยทันนะครับทั้งต้นทางทั้งปลายทางนะอ้าวข้อที่4ข้อที่4ตออุนอตนไม้โทต้นต้นโยนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ต้นต้นคนที่เท่าไหร่นะ
1: 4
0: คนที่เท่าไหร่นะต้นต้นต้นคนที่คนที่สองอ้าวเติมไปเลยคอโอนอคนทออีทีไม้เอกที่คนที่อะไรนะสองสุดท้ายเลยจริงๆคนนี้นะครับโอ้โหจอนแต่เขาไม่ได้ถามง่ายๆเลยเขาบอกว่าจอนโยนลูกบอลครั้งที่2เป็นคนที่เท่าไหร่ดังนั้นโยนเสร็จแล้วเขาอธิบายแล้วนะโยนเสร็จแล้วไปต่อท้ายแถว
1: แล้วก็
0: ไ
1: ปเริ่มมีหรือก็ยอมเป็น7
0: จอนโยนคนแรกเสร็จแล้วไปต่อท้ายแถวพอโยนครั้งที่2จอนจะเป็นคนที่เท่าไหร่ล่ะครับคนที
1: ่
0: คนที่6เยี่ยมๆๆๆเอาเติมเลยนะคนที่6ระมัดระวังตัวเลขนะใครที่ทำไมครับเขียนตัวเลขสลับกลับทิศทางแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเอาละเอาละทันไหมเอ่ยทันนะครับทันนะต้องใช้2ตาดูต้องตั้งใจดูนะใครที่คำตอบไม่ถูกต้องแก้ไขทำไมครับแก้ไขให้ถูกต้องเลยไหนใครเรียบร้อยแล้วขอดูมือหน่อยหลายคนหรือยังเอ่ยหลายคนแล้วหลายคนแล้วมือลงเตรียมตัวไปดูต่อหน้าต่อไปนะครับเหลืออีกหนึ่งข้อหน้าต่อไปเปิดไปรอเลยเดี๋ยวครูแม็กรอเพื่อนๆอีกสักครู่หนึ่งบางคนเรียบร้อยแล้วบางคนเรียบร้อยจากหน้านี้ไปรอต่อเลยนะไปนะหน้าต่อไปหน้าต่อไปเป็นตู้เก็บอะไรครับตู้เก็บของเขาบอกไว้แล้วนี่ลูกบอลเก็บอยู่ชั้นไหนครับชั้นที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ชั
0: ้นที่1ลูกแฮนด์บอลล่ะ
1: ช
0: ั้
1: น2
0: ชั้นที่2ลูกตะกร้อล่ะ
1: 3
0: ลูกวอลเลย์บอลล่ะ
1: 4
0: แล้วลูกรักบี้ล่ะ
1: 5
0: อ้าวลองมาดูที่คำถามบ้างต้องตอบคำถามให้ตรงนะข้อที่1ถามว่าลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นที่จุดจุดจุดแฮนด์บอลแฮนด์บอลชั้นที่อะไรครับเขามีคำว่าชั้นที่ให้แล้วเติมแค่เลขอะไรลูกเติมแค่เลข2ทันไหมครับทันนะไปต่อเลยได้ไหมครับเด็กๆปลายทางตามครูแม็กทันนะครับข้อที่2ถามว่าลูกรักบี้เก ก็บอยู่ชั้นจุดจุดจุดชั้นที่อะไรครับชั้นที่เด็กๆ ก็นับเลย1 2 3 4 5อ๋อชั้นที่5อ้าวเติมคำว่าชั้นที่ใครที่เขียนไม่เป็นในข้อที่1เขามีตัวอย่างให้ดูแล้วคำว่าอะไรครับชั้นที่นะอ้าวดูได้ชออะนอชันไม้โทชันทออีทีไม้เอกที่เอลูกรักบี้ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที
1: ่
0: 5ดูพุงนะครับของเลข5ดีนะหันไปทางไหนนะท้องป่องป่องท้องป่องป่องอ้าวหันไปด้านขวาถูกต้องอ้าวข้อที่3ลูกตะกร้อเก็บอยู่ชั้นใดครับตะกร้อตะกร้ออ้าวเติมเลยอ้าวใครทำได้ทำนำไปก่อนเลยนะครับชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่3อ้าวข้อที่4ไปเร็วขึ้นแล้วลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลชั้นที่อะไรนะฟุตบอลฟุตบอลนี่ๆเขาบอกไว้แล้วลูกฟุตบอลชั้นที่อะไรครับชั้นที่1ชออะนอชันไม้โทชันชันที่เท่าไหร่นะ1เอ้าสุดท้ายข้อที่5เขาถามว่าลูกวอลเลย์บอลลูกวอลเลย์บอลลูกชันที่อะไรอ่ะ1 2 3 4ชั้นที่อะไรครับชั้นที่เอาเลยเติมเลยใครเรียบร้อยแล้วลองตรวจสอบคำตอบนะลูกแฮนด์บอลชั้นที่2ลูกรักบี้ชั้นที่5ลูกตะกร้อชั้นที่3ลูกฟุตบอลชั้นที่1แล้วก็ลูกวอลเลย์บอลชั้นที่4อ้าวใครเสร็จเรียบร้อยเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยนะครับใครยังไม่เสร็จเร่งมือนะเฉลยแล้วนะครับตรวจสอบได้เลยอ้าวเติมเลยอ้าวข่าวเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเสร็จเรียบร้อยอ้าวถ้าใครเรียบร้อยแล้วเก็บอุปกรณ์ใส่อะไรครับใส่ใต้โต๊ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งเนาะอ้าวเอาละบางคนอาจจะเร่งมือกำลังเร่งมือกำลังเร่งมือเนาะอ้าวเด็กๆครับเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยตั้งใจดูสองตาสองตาดูสองหูฟังวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้กันคือการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆวันนี้เรียนรู้คำใหม่ไปมีคำว่าอะไรบ้างนะคำนี้คำนี้คำนี้ออานอดออาบอดออะบอดับเอาอีกครั้งหนึ่งตั้งใจฟังมีสตินะครับออะนออันดออะบอดับทออีทีไม่เอกที่อ่านว่าอัน

0: อันดับดังนั้นมีการทำไมบอกอันดับที่อันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3แล้วนอกจากนี้คำว่าอะไรครับคอโอนอคนทออีทีไม่เอกอ่านว่าอะไรนะคนที่นอกจากคำว่าอันดับที่เด็กๆยังบอกคนที่ด้วยวันนี้และอะไรนะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เด็กๆบอกตำแหน่งเพิ่มเติมนะนั้นการบอกอันดับที่เห็นไหมครับเนาะเราก็จะระบุตำแหน่งที่มากยิ่งขึ้นละเอียดมากยิ่งขึ้นเด็กๆก็ทำไมครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาในการสื่อสารก็ฝากเด็กๆนะครับกลับไปด้วยทำไมด้วยนะ
1: ทบทวน
0: นะครับบทเรียนอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับใครที่ยังทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จก็ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ครูแม็กเฉลยให้หมดแล้วนะครับอาจจะสอบถามจากเพื่อนๆหรืออาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณครูของนักเรียนนะครับก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบนักเรียนให้ด้วยนะครับแล้วก็ในครั้งหน้านะครับเด็กๆครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งเป็นอย่างไรต้องมาติดตามครับหน้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นอะไรเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำในพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอละนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะฮะได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับอยู่พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทำก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 เสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องสระเปลี่ยนรูปแล้วบ้างมีไหมคะสระอะสระเอแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรมาดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระแอะสนุกกับสระแอะนะคะก่อนจะเริ่มมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกบอกลักษณะของสระแอะได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้สระแอะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนสระเอะก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแ
0: ล้วค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยเด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหม
1: ได
0: ้เดี๋ยวคุณครูจะคอยฟังกลุ่มไหนเอ่ยออกเสียงดังฟังชัดแต่ต้องตะโกนไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องแค่ออกเสียงให้ชัดเจนเท่านั้นเองอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะผักเน่าเฟะ
1: ผักเน่าเฟะ
0: เละเทะเสียไป
1: เละเทะเสียไป
0: พี่ใจเบะปาก
1: พี่ใจเบะปาก
0: พี่โฟมเตะฟูก
1: พี่โฟมเตะฟูก
0: ไปกันต่อเลยลุ
1: งเยา
0: ลุงเยาเลี้ยงเป็ด
1: ลุงเยาเลี้ยงเป็ด
0: อาเป้า
1: อาเป
0: ้
1: า
0: อาเป้าเก็บเห็ด
1: อาเป้าเก็บเห
0: ็
1: ด
0: เด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กตัดเล็บ
1: เด็กตัดเล็บ
0: ผู้ใหญ
1: ่ผู้ใหญ่
0: ผู้ใหญ่ซื้อเข็ม
1: ผู้ใหญ่ซื้อเข็ม
0: ซื้อเบ็ด
1: ซื้อเบ็ด
0: สระเอะออกเสียงอย่างไรนะออกเสียงว่า
1: เอ
0: ะแล้วสระเอะเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกมีอะไรด้านหน้าเอ่ยมีเอข้างหน้าแล้วด้านหลังมีอะไรมีอะอยู่ด้านหลังแต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเนี่ยสระอะข้างหลังเนี่ยจะไปไหนเอ่ยจะกระโดดขึ้นไปด้านบนกลายเป็นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มีปริศนามาให้ทายใครเอ่ยจะตอบได้บ้างอยากรู้หรือเปล่าว่าคุณครูจะทายอะไร
1: yeah.
0: อยากรู้มาดูกันเลยเกมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยจะมีคำถามมาทายใครคิดออกว่าเป็นอะไรให้ยกมืออ่ะตอนนี้พร้อมค่ะรังตรงมาดูกันเลยคำถามแรกเขาบอกว่าฉันมี4ขาหน้าตาน่ารักขนหยิกสวยนักมักทำเสื้อคลุมอะไรเอ่ยขนหยิกสวยนักมักทำเสื้อคลุมมักจะนำขนเนี่ยไปทำเสื้อคลุมด้วยมักจะนำมักจะนำขนของเขาไปทำเสื้อคลุมด้วยเอามือจับหูแล้วก็มีใครแอบยกมือหรือเปล่านะแล้วก็ยกมือค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถือไมค์ไปนะคะเอามือจับหูแล้วก็ยกมือไอดีคะน่าจะเป็นอะไรคะลูก
2: แมว
0: แมวใช่หรือเปล่ายังไม่ใช่อะไรเอ่ยเอามือจับหูแล้วก็ยกมืออะไรคะ
2: กระต่าย
0: กระต่ายยังไม่ใช่ขออีกหนึ่งคนเอามือจับหูแล้วก็ยกมือคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: จิงโจ้
0: จิงโจ้ยังไม่ใช่มาดูกันเลยน่าจะเป็นตัวอะไรเอ่ยเอามือกอดอกแล้วก็เอามือลงเขาบอกว่าฉันมี4ขาหน้าตาน่ารักขนหยิกสวยนักมักทำเสื้อคลุมอะไรคะ
1: แ
0: มวอะไรคะ
1: แมว
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยสัตว์ตัวนี้คือแกะค่ะใครถูกบ้าง แต่ว่ายกมือไม่ทันได้มีไหมมีอ่ะมาดูกันเลยกอแอะแกะ
1: กอแอะ
0: แก
1: ะ
0: แกะ
1: แกะ
0: ขนหยิกสวยนักไหมคะสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเลยไปกันต่อข้อต่อไปดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะนาวาดีไหมคะดีงั้นไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยคุณครูจะถามว่าตัวฉันนั่นหรือคือสัตว์สี่ขาน้ำนมมีค่าร้องว่าแบ๊ะแบ๊ะอะไรเอ่ยอะไรนะอะไรนะแล้วก็มีเด็กๆปลายทางตอบมาด้วยว่าแพะใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยสิ่งนี้คือแพะค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันพ่อแอะแพะ
1: แพะ
0: แพะ
1: แพะ
0: ไปกันต่อดีไหมคะ
1: ด
0: ีไปกันต่อเลยต่อไปเขาบอกว่าตัวฉันนั้นหรือคือคนตัวเล็กผู้ใหญ่คล้ายเด็กตัวเล็กน่ารักเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่แล้วก็ยกมือมาเลยค่ะอะไรคะลูกอะไรเอ่ย
2: หนูแฮมสเตอร
0: ์หนูแฮมสเตอร์โอ้โหน่าจะเล็กไปขออีกหนึ่งคนเอามือจับหูแล้วก็จับหัวจับไหล่ยกมือมาเลยค่ะอะไรคะลูก
3: เด
0: ็
3: ก
0: เด็กยังไม่ใช่มาดูกันเลยอะไรเอ่ยน่าจะเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงแน่ๆเลยอะฟังดีๆปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งตัวฉันนั่นหรือคือคนตัวเล็กแสดงว่าเป็นคนไหมเป็นคนเป็นคนตัวเล็กไงผู้ใหญ่คล้ายเด็กตัวเล็กน่ารักอะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นอะไรคะใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยสิ่งนี้คือคนแคระนั่นเองหรือว่าคำว่าแคระนะคะคอรอแอะแคระแคระแคระแคระคืออะไร
1: คน
0: ที่ตัวเล็กๆเลยนะคะเคยเห็นไหมคะ
1: เ
0: คยเห็นไหนๆคะในหนังในการ์ตูนใช่ไหมคะลูก

0: ันต่อดีไหมไปกันต่อเลยมาแล้วค่ะคำถามถามว่าตัวฉันนั้นหรือคือถั่วเหลืองแต่สีเขียวเอ๊ะถั่วเหลืองแต่สีเขียวต้มเพียงครั้งเดียวแกะกินง่ายร่างกายแข็งแรงอะไรคะอ่ะรอบนี้ขอฟังทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่หนึ่งคิดว่าเป็นอะไรคะอะไรเอ่ยหนึ่งเมล็ดเอ๊ะใช่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นถั่วนะอ่ะกลุ่มที่สองหญ้าใช่หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่สามถั่วลันเตาเหรอคะใช่หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่สี่คะถั่วงอกเหรอใช่หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่ห้าคะถั่วแระใช่หรือเปล่าเอ่ยและเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยมาดูกันเลยคำตอบก็มีหลากหลายเลยส่วนใหญ่จะเป็นถั่วนะคะชนิดต่างๆเลยสิ่งนี้คือถั่วแน่นอนเลยถั่วแต่ว่าเป็นถั่วอะไรสิ่งนี้คือถั่วแระค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะเก่งมากๆเลยอ่ะอ่านสะกดคำกันก่อนทออัวถั่วไม่เอกถั่ว
1: ทออัวถ
0: ั่
1: วไม
0: ่
1: เอกถ
0: ั่
1: ว
0: รอแอะและ
1: รอแอะและ
0: ถั่วและ
1: ถ
0: ั่
1: วและ
0: ถั่วและ
1: ถ
0: ั
1: ่วและ
0: ไปกันต่อเลยไม่เป็นไรมีอีกมีคำถามอีกถามว่าตัวฉันนั้นหรือคือผู้ชายชาวจีนที่มีอายุเรียกติดปากนำหน้าว่าตาลองทายสิว่าตาอะไร
1: ตา
0: อะไร
1: อ
0: ่ะกลุ่มที่หนึ่งคะ
1: ตาจ
0: ี
1: น
0: ตาอะไรคะกลุ่มที่สองล่ะคะเด็กๆคะตอนนี้คุณครูถามกลุ่มที่สองก่อนกลุ่มอื่นต้องเงียบเสียงตาอะไรเอ่ย
1: ตาจ
0: ี
1: น
0: ตาอะไรนะลูก
1: ตาจ
0: ีนเหรอต่อไปกลุ่มที่สามล่ะคะ
2: อากงอ
0: ากงเหรอแต่ต้องนำหน้าว่าตานะกลุ่มที่สี่ล่ะคะ
2: อ
0: ากงเหมือนกันกลุ่มที่ห้า
2: ตา
0: แปะตาแปะเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นคำว่าอะไรเอ่ยมาดูกันเลยถูกหรือเปล่าเอ่ยแต่คุณครูบอกใบให้ว่ามีกลุ่มที่ตอบถูกสิ่งนั้นคือนำหน้าด้วยตาแน่นอนแล้วก็คือตะแปะค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยเก่งมากอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหัวแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับเอวจับเอวแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับหัวเอามือลงคำนี้เลยค่ะตออาตา
1: ตออาตา
0: ปอแอะแปะไม่ตีแปะ
1: ตอแอะแปะไม่ตีแปะ
0: ตาแปะ
1: ตาแปะ
0: ตาแปะนั่นไงใครถูกบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางโอ้โหก็มีหลายคนนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่5ด้วยมาดูกันต่อเลยแล้วก็มีคำถามค่ะเกมเมื่อสักครู่นี้ที่เราทายกันไปมีคำสระแอะแอบซ่อนอยู่ในนั้นด้วยคุณครูเลยอยากถามว่าสระแอะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นหรือเสียงยาวใครคิดว่าเสียงสั้นบ้างสระแอะใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยค่ะเรียนรู้สระแอะกันสระแอะเป็นสระเสียงสั้นค่ะใครถูกบ้างเอ่ยมาดูหน้าตาของสระแอะกันเลยเป็นแบบนี้เอ๊ะคล้ายๆกับสระเอะเมื่อวานไหมแต่อะไรเอ่ยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาสระแอะจะมีด้านหน้าแบบนี้กี่ตัว2ตัวเลยม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงขึ้นไป2

0: ัวใช่ไหมคะมาเป็นคู่เลยแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างหลังสระอะไรมีรูปสระอะไรมีรูปสระอะอยู่ด้านหลังแล้วเขาใส่พยัญชนะตรงไหนล่ะคะลู
1: ก
0: ตรงกลางตรงนี้หรือเปล่าที่คุณครูขีดไว้ใช่เลยถูกต้องเลยค่ะนี่คือสระแอะแบบไม่มีตัวสะกดแล้วถ้าหากตัวสะกดเข้ามาล่ะคะจะทำอย่างไรดี

0: ีตัวสะกดแล้วตัวสะกดก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: แล้วอะข้างหลังค่ะก็จะกระโดดขึ้นไปเหมือนเดิมเลยกลายเป็นไม้ไต่ขูอีกหนึ่งครั้งสระแอะแบบไม่มีตัวสะกดจะมีรูปสระแอและอะตามหลังด้วยแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาสระอะข้างหลังจะกระโดดขึ้นไป
2: เป็นไม
1: ้
2: ไต่ข
1: ูเป็นไม้ไต่ขูใครจำได้ขอหัวใจใครจำได้ขอหัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะใครอยากเห็นสระแอะแปลงร่างบ้างใครอยากแปลงร่างกับสระแอะบ้างพร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้
2: อมค่ะ
1: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: มาดูกันเลยเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยตอนแรกจะต้องไม่แปลงร่างก่อนใช่ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
2: ขอแอะ
1: ขอแอะ
2: แข
1: ะแขะต่อไปคุณครูจะลองใส่ตัวสะกดเข้าไปชึบเข้าไปเลยมีอะไรเป็นตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาง
2: อง
1: ูอ่ะเด็กๆลองสะกดใหม่ขอแอะงอแข็ง
2: ขอแอะงอ
1: แข็งจากขอแอะแขะเนี่ยเพิ่มงองูเข้าไปสระแอะเปลี่ยนรูปแล้วจากอะด้านหลังกลายเป็นไม้ไต่คูแต่แอด้านหน้ารูปแอข้างหน้ายังเหมือนเดิมไห
2: ม
1: เหมือนเดิมเลยแค่อะข้างหลังกระโดดกลายเป็นไม้ไต่คูนะคะแข็งอะไรได้บ้างล่ะคำว่าอะไรได้บ้างแข็งอะไร
2: แข็งแรง
1: แข็งอะไรนะ
2: แข็ง
1: แข็งแรงอ่ะไหนเด็กๆลองทำท่าแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยแข็งแรงที่สุดเลยเอามือลงค่ะคำนี้ลองมาสะกดขอแอะงอแข็ง
2: ร
1: อแองอแรง
2: แข
1: ็
2: งแรง
1: แข็งแรง
2: แข็งแรง
1: เด็กๆแข็งแรงไหมคะ
2: แข็
1: งแรงต่อไปเอ๊คำว่าทอแอะแทะเอาใหม่ลูกทอแอะแทะ
2: ทอแอะแทะ
1: ทอแอะแทะ
2: ทอแอะแทะ
1: จะแปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยทอแอะแทะขอใส่ตัวสะกดเข้าไปเลยชึบใส่กอไก่เป็นตัวสะกดเข้าไปเป็นทอแอะกอแทะ
2: กอแ
1: ท็กแท็กเห็นไหมคะสระแอะเปลี่ยนไปแล้วจากอะด้านหลังกระโดดขึ้นเป็นไม้ไต่คูข้างบนแท็กอะไรเอ่ยแท็กอะไรเอ่ยกลุ่มที่สี่บอกว่าแท็กซี่ใช่หรือเปล่าเอ่ยเสกมาแล้วแปลงร่างจากแทะมาสักครู่นี้เปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นแท็กซี่เลยมาสะกดทอแอะกอแท็ก
2: ทอแอะกอแท็ก
1: ซออีซีไม่เอกซี
2: ่
1: แท็กซี
2: ่แท
1: ็
2: กซ
1: ี่แท็กซี่แบบนี้เลยใครเคยขึ้นแท็กซี่บ้างโอ้โหหลายคนเลยไปกันต่อเลยค่ะเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับแขนแล้วก็เอามือลงมาดูกันเลยคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
2: ชอ
1: แอะ
2: ชอแอะ
1: ชอแอะ
2: แช
1: ชอแอะแช
2: ชอแอะ
1: เอ๊จะแปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยขอใส่ตัวสะกดเข้าไปคือกอไก
2: ่
1: ชอแอะกอแช
2: ชอแอะกอแช
1: ชอแอะกอแช
2: ชอแอะกอแช
1: ชอะไรได้บ้างอะไรนะอะไรนะโอ้โหวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยช่วยกันแปลงร่างดูซิว่าจะเป็นไฟแช็กเหมือนที่เด็กๆบอกหรือเปล่าโอ้เพียงมาแล้วอะไรเอ่ยไฟแช็กอ่ะสะกดพร้อมกันฟอร์ไอไฟชอแอะกอแช็
2: ก
1: ไฟแช็
2: ก
1: ไฟแช็
2: ก
1: นี่เลยค่ะไฟแช็กมาแล้วนะคะต่อไปไปกันต่อเลยเอ๊ะจะแปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยซอแอะแซะ
2: ซอแอะแซะ

0: ตอนนี้ยังไม่มีตัวสะกดสระแอะยังไม่แปลงร่างคุณครูขอเพิ่มตัวสะกดเข้ามาเลยคือกอไก่เหมือนเดิม
1: กอแ
0: ซกซอแอะกอแซกอีกครั้งหนึ่งซอแอะกอแซก
1: ซอแอะกอแซก
0: แซกอะไรเอ่ยอะไรนะอะไรนะลูกดาวิกาว่าอะไรนะเพื่อนบอกว่าซิกแซกใช่หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช
0: ่ไหมเอ่ยซิกแซกได้ไหมเอ่ยลองมาดูกันเลยเด็กๆจะแปลงร่างให้เป็นอะไรเอ่ยคำว่าแซกมาดูกันเลยค่ะโอมเพียงอะไรเอ่ยถนนซิกแซกไหมคะไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาเลยอ่ะสะกดพร้อมกันซออีกกอซิก
1: ซ
0: อแอะกอแซก
1: ซ
0: ิกแซก
1: ซ
0: ิ
1: กแซก
0: ซิกแซกไปกันต่อไหมเอ๊กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2พร้อมไปกันต่อไหมคะพร้อมมาดูกันเลยค่ะคำนี้เลยขอเพิ่มพยัญชนะต้นมีทั้งหมด2ตัวพยัญชนะต้นมีทั้งหมด2ตัวกอรอแอะแกระ
1: กอรอแอะแกระ
0: กอรอแอะแกระตอนนี้ยังไม่มีตัวสะกดขอเพิ่มตัวสะกดไปเลยชึบใส่นอหนูเข้าไปกอรอแอะนอแกรน
1: กอรอแอะนอแกรน
0: กอรอแอะนอแกรน
1: แกรน
0: แกรนคืออะไรเอ่ยน่าจะไปเป็นคำว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแกรนก็คือไม่ได้จะไม่ได้โตสักเท่าไหร่อะใบให้แล้วอะไรเอ่ยอะไรนะมาดูกันเลยคำว่าแคระแกรนแคระแกรนคอรอแอะแคระกอรอแอะนอแกรนแคระแกรน
1: แคระ
0: แกรนแคระแกรนคืออะไรเอ่ยคือคนที่เป็นยังไงตัวเล็กนั่นเองตัวเล็กน่ารักเลยไปกันต่อได้เวลาสังเกตคำเอ๊ะเด็กๆจะสังเกตได้หรือเปล่าคำสระแอะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมเลยมาดูกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยพอแอะแพะ
1: พอแอะแพะ
0: พอแอะแพะคำว่าแพะแล้วก็คำว่าก
1: อแอะแกะ
0: กอแอะแกะแล้วก็คำว่าคอรอแอะแคระ
1: คอรอแอะแคระ
0: แคระมาดูกลุ่มที่2จะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยขอแอะงอแข็ง
1: ขอแอะงอ
0: แข็งแล้วก็คำว่าทอแอะกอแท็กซออีซีไม่เอกซี่
1: ซออีซีไม
0: ่
1: เอกซ
0: ี่แท็กซี่
1: แท็กซี่
0: คำสุดท้ายกอรอแอะนอแกรน
1: กอรอแอะนอแกรน
0: แกรนเอ๊สองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคุณครูจะให้กลุ่มที่ยกมือก่อนเป็นคนตอบค่ะกลุ่มที่4คะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ต่างกันอย่างไรคะกลุ่มที่4ตอบว่ากลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดแต่กลุ่มที่2มีตัวสะกดใครเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่มที่4บ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นด้วยหรือเปล่าเอ่ยใครบอกว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นค่ะมีไหมเอ่ยมาดูกันเลยค่ะกลุ่มที่1เป็นสระแอะที่ไม่มีตัวสะกดถูกต้องค่ะแล้วกลุ่มที่2ก็ถูกต้องด้วยเพราะกลุ่มที่2เป็นสระแอะที่มีตัวสะกดเก่งมากเลยสระแอะที่ไม่มีตัวสะกดรูปสระจะเป็นอย่างไรมีอะไรอยู่ข้างหน้าเอ่ยมีรูปแออยู่ข้างหน้าเป็นคู่กัน2ตัวแล้วข้างหลังมีอะไรคะมีรูปสระอะอยู่ด้านหลังนะคะรวมกันเป็นสระแอะแต่ถ้าหากสระแอะมีตัวสะกดขึ้นมาอะด้านหลังจะเป็นอย่างไรกระโดดขึ้นไปด้านบนเลยกลายเป็น

0: ก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะไปกันต่อเลยพร้อมจะฝึกเขียนเรียงเอ่ยเตรียมนิ้ววิเศษให้พร้อมเลยนิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ใน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: นี่ค่ะ
0: นิ้ววิเศษพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะม้วนหัวกลมๆในช่องล่างสุดเลยแล้วก็ตรงขึ้นไป1ตัวหรือเปล่าต้องเพิ่มอีก1ตัวม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงขึ้นไปแค่นี้หรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่
0: ต้องมีด้านหลังด้วยม้วนหัวกลมๆแล้วโค้งตวัดนิดหนึ่งแล้วก็ม้วนหัวกลมตวัดนิดหนึ่งเสร็จหรือยังใส่พยัญชนะตรงไหนเอ่ยใส่พยัญชนะตรงกลางแล้วถ้าหากว่าคำที่พวกเราจะเขียนมีตัวสะกดขึ้นมาข้างหลังจะไปไหนคะกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นเองไปกันต่อเลยได้เวลาฝึกอ่านแล้วพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไห
1: มคะ
0: พร้อมไหมคะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: กลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: กลุ่มที่2ล่ะคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: กลุ่มที่3ล่ะคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: กลุ่มที่4ล่ะคะ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับโอ้โหเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่5ค่ะ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยเริ่มกันเลยค่ะตาแปะ
1: ตาแปะ
0: ตาแปะกินถั่วแระ
1: ตาแปะก
0: ิน
1: ถ
0: ั่
1: วแระ
0: ตาแปะ
1: ตาแปะ
0: ตาแปะมีร่างกาย
1: ตาแปะมีร่
0: างกายแข็งแรง
1: ตาแปะม
0: ี
1: ร
0: ่
1: างกาย
0: แข็งแรง
1: แข็งแรง
0: ตาแปะ
1: ตาแปะ
0: ตาแปะเลี้ยงแพะ
1: และแกะ
0: เอาละค่ะตาแปะเขากินอะไรคะลูก
1: กินถ
0: ั่วและด้วยแล้วก็ตาแปะเป็นอย่างไร
1: แข็งแรง
0: ไหนแข็งแรงทำท่าอย่างไรโอ้โหกินถั่วและแล้วมีร่างกายแข็งแรงเลยแล้วตาแปะเขาเลี้ยงอะไรด้วยเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงแพะนี่ไงแพะหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็เลี้ยงแกะด้วยโอ้โหเลี้ยงทั้งแพะทั้งแกะเลยต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไห
1: มคะ
0: ตาแปะ
1: ตาแปะ
0: แวะมาหา
1: แพะและแกะ
0: แพะและแกะตาแปะ
1: ตาแปะ
0: เอาม
1: ือ
0: แตะแพะ
1: และแกะ
0: เสียงแพะ
1: เส
0: ีย
1: งแพะ
0: เสียงแพะแบะ
1: แบะ
0: เสียงแกะแบะแบะ
1: เ
0: สียงแกะแบะแบะขออีกหนึ่งครั้งเด็กๆพร้อมไหมคะขอเสียงดังฟังชัดเลยตาแปะ
1: ตาแปะ
0: แวะมาหา
1: แพะและแกะ
0: ตาแปะ
1: ตาแปะ
0: ตาแปะ
1: เอาม
0: ือ แตะแพะ
1: และแกะ
0: เสียงแพะ
1: แ
0: บะแบะ
1: เ
0: สียงแกะ
1: แ
0: บะแบะ
1: แบะ
0: แบะเสียงแพะร้องอย่างไรแบะแบะเสียงแกะล่ะคะ
1: แบะ
0: แบะแบะแบะขอเสียงแพะหน่อยโอ้โหตอนนี้แพะกับแกะตีกันแล้วค่ะเสียงตีกันเลยมาดูกันเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งตาแปะเขาแวะไปหาใครลูกแวะมาหา
1: แพะ
0: และ
1: แกะ
0: แล้วตาแปะเอามือแตะอะไร

0: แพะและแกะแล้วเสียงแพะร้องว่าแบะแบะ
1: แบะ
0: แบะแล้วเสียงแกะร้องอย่างไร
1: แบะ
0: แบะจำได้หรือเปล่าเอ่ยจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้ไหมคะถ้าจำได้ไปกันต่อเลยเด็กๆมาดูค่ะดูที่จอเลยสิ่งนี้คือใบความรู้ที่3นะคะเรื่องสระแอะเด็กๆลองสังเกตดูจะมีวิธีการเขียนด้วยแล้วก็มีการฝึกอ่านสะกดคำด้วยนั่นเองสระแอะแบบที่เด็กๆเห็นเป็นสระแอะแบบไหนเอ่ยเก่งมากเลยเป็นสระแอะแบบที่ไม่มีตัวสะกดสระอะด้านหลังยังไม่แปลงร่างนะคะมาดูอีกหนึ่งหน้าสระอะด้านหลังถ้ามีตัวสะกดจะแปลงร่างกายเป็นไม้ไต่คูอยู่ด้านบนนั่นเองแล้วกิจกรรมในวันนี้มาดูกันเลยค่ะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่3ค่ะเรื่องเขียนคำสระแอะหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่3ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่3ค่ะเรื่องเขียนคำสระแอะหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่3ได้เลยค่ะซึ่งระหว่างที่เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมคุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางก็จะดูแลเด็กๆและให้คำแนะนำเด็กๆ เป็นรายบุคคลนะคะแล้วให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาค่ะเปิดไปที่ใบงานที่3เลยจะเจออะไรบ้างเอ่ยจะเจอแกะจะเจอแพะด้วยเปิดไปเลยอยู่ที่หน้า96และ97นะคะใครเจอแล้วบ้างเอ่ยเก่งมากใครยังไม่เจอหันไปดูเพื่อนข้างๆเลยช่วยกันด้วยเจอไหมคะวันนี้ใบงานของเรามีทั้งหมด2หน้าเจอแล้วลูกเจอแล้วกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอหรือยังคะเจอหรือยังเอ่ยเจอไหมคะเจอแล้วนะคะกลุ่มที่5เจอไหมคะถ้าเจอแล้วมาดูที่จอก่อนเลยสะบัดมือวางดินสอลงหันไปทางซ้ายสิคะมีใครแอบจับดินสออยู่บ้างหันไปทางขวาสิคะใครแอบจับดินสออยู่ในมือบ้างหันมาตรงกลางเลยค่ะมีไม่เอ่ยหันมาหาคุณครูเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วถ้าหากใครไม่ฟังจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นดูในตอนที่1กิติพงศ์ดูตอนที่1ให้นักเรียนเขียนสระแอะตามเส้นประตามรอยประนี้เลยเด็กๆเขียนคำที่คุณครูให้เนี่ยให้สมบูรณ์ได้ไหมเขียนให้ชัดเจนได้ไหมคะแต่ว่าสระแอะเนี่ยเขามีหัวไหมมีหัวไหมมีเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนนี่คือตอนที่1เลยต่อไปเด็กๆดูอีกหน้าหนึ่งค่ะในตอนที่2ความยากเริ่มมาแล้วให้เด็กๆช่วยกันแปลงร่างสระแอะได้ไหมคะนี่เลยตัวอย่างคอรอแอะแคระอันนี้ยังไม่แปลงร่างแต่บรรทัดที่2ค่ะกรอแอนอแกรนรวมกันเป็นแคระแกรนและในข้อที่1ขอแองอแข็งคำว่า

แห่งนี้ต้องแปลงร่างแล้วเพราะว่ามีตัวงองูเป็นตัวสะกดเก่งมากและคำถ้าหากเราเขียนคำว่าแข็งไปแล้วบรรทัดต่อไปคำว่าแรงเอ๊ะแล้วช่องสุดท้ายเนี่ยคำว่าแรงมีแล้วคำว่าอะไรหายไปคำว่าอะไรลูกแข็งหายไปเราก็นำคำว่าแข็งเลยมาเติมในช่องว่างให้กลายเป็นแข็งแรงให้กลายเป็นแข็งแรงทำได้ไหมคะทำได้นะคะเด็กๆจะต้องเริ่มเขียนจากช่องด้านล่างนะลูกบรรทัดด้านล่างสุดใครพร้อมแล้วชู2มือถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเริ่มจากตอนที่1เลยใครเสร็จตอนที่1แล้วให้ทำตอนที่2ได้เลยอย่าลืมนะคะสระแอะแปลงร่างเป็นอย่างไร

0: เอาละค่ะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะเก่งมากๆเลยมาดูกันต่อเลยค่ะเอ๊ะใครทำแบบฝึกหัดแล้วอยากรู้หรือเปล่าว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องไหมมาดูกันเลยต้องเริ่มจากตอนที่1เอ๊ะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยที่คุณครูให้เขียนตามเส้นประเนี่ยคำว่าอะไรนะคะกอแอแกแล้วก็พอแอแพ้แล้วก็ตาอะไรเอ่ยตาอะไรนะตาแปะแล้วก็อะไรเอ่ยแคระเด็กๆอ่านคำเอ้ยห้ามแอบดูรูปนะนี่อ่านคำก่อนคำว่าคอรอแอะแคระกอรอแอะนอแกรนแคระอะไรแคระแกรนไม่มีคำว่าคนเลยขออีกหนึ่งรอบคอรอแอะแคระกอรอแอะนอแกรนรวมเป็นแคระแกรนต่อไปคำนี้อะไรเอ่ยแท็กอะไรนะแท็กซี่แล้วคำสุดท้ายอะไรนะคะไฟแช็กไปกันต่อเลยข้อแรกอ่ะข้างบนนี้เป็นตัวอย่างต่อไปดูข้อที่หนึ่งขอแอะงอแข็งใครเขียนแบบนี้บ้างบอกแล้วว่าสระแอะถ้าหากมีตัวสะกดสระอะด้านหลังเนี่ยจะกระโดดขึ้นเป็นไม้ไต่คูเลยอ่ะแข็งแรงข้างล่างมีรูปให้ด้วยแต่มีคำว่าแรงอย่างเดียวขาดคำว่าอะไรไปแข็งเราก็นำคำว่าแข็งลงมาใส่เลยแค่นี้เองต่อไปข้อที่สองทอแอะกอทอแอะกอแท็กซออีซีไหมเอกแท็กซี่คำข้างล่างมีรูปมาแล้วมีคำว่าซี่ขาดคำว่าอะไรไปแท็กเข้าไปแล้วก็เติมให้ครบถ้วนเป็นแท็กซี่มาดูข้อสุดท้ายซออีกอซิกซอแอะกอรวมเป็นรวมเป็นปรบมือให้ตัวเองค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นเด็กๆทำงานไปบางคนอาจจะยังคิดนานหน่อยไม่เป็นไรเลยค่ะให้เราฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะทำได้เร็วมากขึ้นในครั้งต่อไปนั่นเองต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องสระอะไรนะสระแอะอีกครั้งหนึ่งสระแอะเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวเอ่ยเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองเด็กๆดูค่ะสระแอะถ้าหากไม่มีตัวสะกดอะไรอยู่ข้างหน้าสระเอมีสระแอรูปสระแอจะอยู่ด้านหน้ามีกี่ตัวเอ่ยข้างหน้ามี2ตัวม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไป2ตัวเป็นคู่กันเลยแล้วอะไรอยู่ข้างหลังเอ่ยสระอะอยู่ข้างหลังมี2หัวเลยแต่ถ้าหากสระแอมีตัวสะกดขึ้นมาอะไรจะเปลี่ยนไปอะข้างหลังจะเปลี่ยนไปเป็นกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูเลยนั่นเองอะออกเสียงใหม่สระแอะสระแอะไปกันต่อเลยและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอาะจะเป็นอย่างไรเอ่ยน่าติดตามมากๆเลยสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะลูกมี1ใบความรู้ที่4นะคะเรื่องสระเอาะและใบงานที่4เรื่องเขียนคำสระเอาะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เป็นอย่างไรคะสนุกไหมคะสนุกแค่ไหนเอ่ยมากๆเลยเอามือจับหัวจับไหล่ จับเอวเอามือลงค่ะสำหรับในวันนี้อยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนสระแอะได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: สระแอะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: สระแอะ
0: มีแอะอยู่ข้างหน้าม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไป2ตัวแล้วข้างหลังมีรูปสระอะอยู่ข้างหลังนั่นเองแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาอะข้างหลังจะกลายเป็น
1: ไม
0: ้ไต่คูอยู่ด้านบนนั่นเองใครจำได้ขอหัวใจใครจำได้ขอหัวใจดวงโตๆเลยแล้วก็เอามือลงค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทย คุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLT ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

กระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: อยู่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ะว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: เอ้าเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพ่อปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก็บแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกัน

0: อย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
1: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่รีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูนกอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายของหน่วยที่1แล้วเราจะเรียนจบหน่วย1แล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านค่ะหลังจากเรียนจบหน่วย1วันนี้เด็กๆจะต้องมีการประเมินตนเองด้วยนะคะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมานั้นนักเรียนนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะลูกนะและวันนี้ค่ะเด็กๆของคุณครูนั้นจะได้แสดงบทบาทสมมุติจะได้มายืนตรงนี้กันทุกคนนะคะแล้วก็มาแสดงบทบาทสมมุติกันด้วยนะคะเอาก่อนอื่นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องสามารถบอกประโยชน์ของงานบ้านได้นะคะแล้วก็สามารถเขียนประโยชน์ของงานบ้านได้ที่ทำเป็นประจำนะคะอย่างถูกต้องด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของการทำงานบ้านด้วยนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูมีภาพนี้มาให้เด็กน้อยของคุณครูนะคะคิดดูซิว่าถ้าคุณครูอยากจะถูพื้นห้องนี้คิดก่อนนะคิดก่อนนะอย่าเพิ่งตอบนะคะอยากจะถูพื้นห้องนี้ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เลือก2อย่างระวางกับผ้าคุณหนูหรือว่าผ้าขี้ริ้วเราจะใช้อุปกรณ์ใดในการมาถูพื้นดีอย่าเพิ่งใจเย็นๆตกใจเลยนะใจเย็นๆคนที่จะตอบได้ทุกคนอยากตอบไหมลูก
1: อยาก
0: ตอบไหมคะ
1: อยาก
0: เพื่อนปลายทางก็อยากตอบแต่คนที่จะตอบข้อนี้ได้จะต้องบวกเลขถูกก่อนถ้าใครบวกเลขถูกแล้วยกมือนะคะคนนั้นจะได้ตอบได้ไหมลูก
1: ได้
0: ลองดูพร้อมนะ99 + 1
1: 100

0: ทำไมรีบยกกันเลยอ่ะตอบได้ทุกคนเลยแสดงว่าเลขคุณนกง่ายๆไปใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เอางั้นตอบพร้อมกันค่ะระหว่างไม้ถูพื้นกับผ้าคุณหนูจะใช้อะไรไปถูดีนะใครตอบไม้ถูพื้นยกมือ300คนตอบไม้ถูพื้นหมดเลยมีกันอยู่300คนค่ะไปดูจะใช้ไม้ถูพื้นหรือไม่นี่ถ้าห้องกว้างๆแบบนี้เราจะใช้ไม้ถูพื้นถ้าเกิดไปใช้ผ้าขุนหนูหรือผ้าคีริ้วเป็นยังไงคะลูก
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: เหนื่อยแล้วก็
1: เ
0: มื่อยเจ็บหัวเข่าอีกนะคะฉะนั้นเราก็เลยใช้ไม้ถูพื้นนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะตอนนี้เห็นไหมคะว่าอยู่บนโต๊ะแล้วน้ำก็หกเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านไหมคะลูก
1: เคย
0: เอาเคยนะใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งตอบนะคะระหว่างเอาไม้ถูพื้นกับผ้าขนหนูหรือผ้าคีริ้วเราจะใช้อะไรดีคะไม่ได้ยินเลยอะไรนะอะไรนะโอ้โหเพื่อนปลายทางดังมากค่ะเพื่อนปลายทางก็ตอบเหมือนเพื่อนต้นทางเลยคือ
1: ผ้าคีริ้ว
0: สุดยอดจริงๆไหนลองไปคิดดูซิใช่ผ้าคีริ้วไหมนี่นะคะเราใช้ไม้ถูพื้นได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยนะไม่เหมาะสมด้วยเพราะไม้ถูพื้นเนี่ยเราถูที่พื้นและผ้าคีริ้วเนี่ยก็ต้องแยกด้วยนะลูกว่าถูบนโต๊ะหรือว่าถูที่พื้นเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เด็กห้องนี้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะประโยชน์ของการทำงานบ้านเวลานักเรียนกวาดบ้านถูบ้านเช็ดโต๊ะปัดฝุ่นนักเรียนว่ามีประโยชน์ไหมลูก
1: มี
0: ไหมคะ
1: มี
0: ถ้ามีคุณครูขอคนละหนึ่งข้ออย่าเพิ่งตอบนะเพื่อนปลายทางตอบได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปถามไมค์อยู่ที่ใครคนนั้นบอกหนึ่งข้อได้ไหมคะลูกได้ไหมคะ
1: ได้
0: เสียงได้เบาๆได้ไหมคะ
1: ได
0: ้โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไมค์อยู่ที่นี่จะไปไหนดีถ้าชี้ที่ใครคนนั้นตอบชี้ที่คุณนกก็ตอบขอประโยชน์ของการทำความสะอาดบ้านหนึ่งข้อค่ะลูกใจเย็นๆเพื่อนคิดอยู่ลูกใจเย็นๆเอาเราช่วยเพื่อนปรึกษาหน่อยเลยปรึกษาเพื่อนแล้ว
2: กวาดบ้าน
0: มีประโยชน์ยังไงคะลูกเวลาเรากวาดบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นคะลูกบ้านเรา
2: สะอาด
0: สะอาดนะคะประโยชน์คือสะอาดนั่นเอง
2: ซักผ้า
0: แล้วมีประโยชน์ยังไงคะลูก
2: ผ้าจะได้หอม
0: ผ้าจะได้หอมแล้วผ้าก็ทำไมลูก
2: สะอาด
0: สะอาดด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะไปได้ไหมคะข้างหลังไปได้อุ้ยเชื้อเชิญครูมากเลยค่ะ
2: ถูพื้น
0: มีประโยชน์ยังไงคะ
2: ให้สะอาด
0: พื้นก็จะสะอาดนะคะโอ้โหเก่งจังเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยใครที่คุณครูไม่ได้เดินไปถามนักเรียนก็สามารถตอบได้ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่นะคะอ้าวมาดูประโยชน์ข้อที่1ค่ะคือเป็นการช่วยเหลืองานสมาชิกในครอบครัวนะคะเราได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระนะคะอย่างน้อยทำไมลูกคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหนื่อยมาแล้วเจอลูกๆเนี่ยทำไมลูกมาช่วยกวาดบ้านมาช่วยถูพื้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวเด็กๆด้วยนะคะอย่างที่สองค่ะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองนะคะคือในเรื่องของความมีระเบียบวินัยความมีความกระตือรือร้นความรับผิดชอบและที่สำคัญนะคะยังรู้จักเสียสละนะคะเพื่อส่วนรวมด้วยนะคะและอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือตนเองได้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนี้แทนที่เราจะได้นอนดูการ์ตูนแต่นักเรียนเสียสละ ในการนอนดูการ์ตูนไปช่วยคุณแม่ทำไมลูกไปกวาดพื้นหรือเอาขยะไปทิ้งนะคะอย่างที่3ค่ะสร้างความสามัคคีนะคะและก็ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวไหนใครเคยช่วยคุณแม่ตากผ้ามั่งเวลาเราตากผ้าคุณแม่ปล่อยให้เราตากคนเดียวไหม

0: แล้วทำไมอีกเวลาสะบัดผ้ามีน้ำกระเด็นนิดๆทำไมคะสนุกเอกเห็นน้ำกระเด็นใช่ไหมลูกเห็นไหมหรือเวลาที่เราเดินไปทิ้งขยะเรามีพี่ถือถังขยะคนละข้างเดินกันไปใช่ไหมคะเคยไหมลูก
1: ไม่เคย
0: ไม่มีพี่เหรอลูกแล้วเวลาไปทิ้งขยะถ้าไปกับคุณแม่ล่ะคุณแม่อาจจะถือให้เราแค่เดินไปเป็นเพื่อนแค่นี้ก็ถือว่าทำไมคะลูกได้ช่วยเหลือแล้วนะคะต่อไปค่ะฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นพอเวลาเราทำงานสองคนขึ้นไปเนี่ยถือว่าทำไมลูกเราได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพี่เพื่อนในห้องเวลานักเรียนทำเวรประจำวันก็เหมือนกันนักเรียนได้รู้จักการแบ่งทำไมลูกหน้าที่กันทำคนนั้นกวาดพื้นอีกคนหนึ่งเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกคนมารอกวาดพื้นแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนทำไมลูกรอที่จะเอาขยะไปทิ้งพร้อมกันใช่ไหมคะใช่ไหมลูกหรือบางคนทำไมลูกเพื่อนกำลังกวาดพื้นอยู่อีกคนหนึ่งไปไหนแล้วคะหยิบที่ผงมารอเห็นไหมคือเรารู้จักแบ่งงานกันทำนะคะต่อไปค่ะเป็นการออกกำลังกายด้วยเวลาเราได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างเช่นการถูพื้นการกวาดพื้นการปัดฝุ่นไหนลองกวาดพื้นให้ครูดูหน่อยปัดฝุ่นถูพื้นเห็นไหมคะร่างกายเราได้เคลื่อนไหวแล้วแสดงว่าเป็นไงลูกเราได้ขยับร่างกายถือว่าเราได้ออกกำลังกายแล้วนะคะและที่สำคัญเลยค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยอีกทั้งบ้านเราก็สะอาดใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ทำให้บ้านของเราสะอาดสะอาดไหมลูกเวลาเรากวาดบ้านเสร็จแล้ว
1: สะอาด
0: ยิ่งได้ถูพื้นอีกสะอาดไหมคะ
1: สะอาด
0: สะอาดยิ่งขึ้นใช่ไหม
1: ใช
0: ่เวลาเราถูพื้นเสร็จแล้วแล้วนักเรียนลองเดินย่ำความรู้สึกมันต่างจากที่ยังไม่ถูไหมลูกมันเป็นยังไงคะ
1: เปียก
0: ถูพอตอนเดินต้องเดินตอนแห้งสิลูกไปเดินตอนเปียกทำไมลูกพอเราถูพื้นเสร็จแล้วพื้นแห้งเวลาเราไปเดินเราจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกไม่มีขี้ฝุ่นแล้วมันก็จะสบายเท้าใช่ไหมคะใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่นะและที่สำคัญค่ะบ้านเราเนี่ยก็จะไม่มีแมลงหรือสัตว์ต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องมาแสดงบทบาทสมมุติที่หน้าห้องนี้นะคะต้องเป็นดาราแล้วลูกเคยเห็นเขาดูละครกันไหมคะลูกเคยดูละครไหม
1: เ
0: ขาก็แสดงให้เราดูใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวนักเรียนต้องมาแสดงตรงนี้ค่ะให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นดูสมมติกลุ่มหนึ่งมากลุ่มหนึ่งก็ต้องมาทั้งหมด6คนเลยนะมา6คนเลยค่ะมายืนเรียงกันตรงนี้แล้วก็มาแสดงบทบาทสมมุติให้ดูนะสิ่งที่จะแสดงบทบาทสมมุติคืออะไรก็คือว่านักเรียนนั้นจะมาหยิบกล่องสุ่มนะคะหรือถุงสุ่มของคุณครูค่ะซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อนักเรียนหยิบไปแล้วนักเรียนก็ไปแกะเมื่อไปแกะแล้วนักเรียนก็ปรึกษากันในกลุ่มค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนได้คืออุปกรณ์อะไรนะคะหลังจากนั้นนักเรียนปรึกษากันค่ะว่าอุปกรณ์นี้ใช้ยังไงและทำท่ายังไงมีประโยชน์ยังไงบ้างงงไหมคะลูก
1: ง
0: งถ้าสมมุติได้ไม้กวาดดอกหญ้าไปไหนทำท่ายังไงคะไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อเราทำท่าอย่างนี้ได้ไหมลูกไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นเป็นไงลูกดอกหญ้าของเราก็จะบานใช่ไหมคะถ้าได้ไม้กวาดดอกหญ้านักเรียนก็ต้องกวาดได้ไหมแล้วแม่บอกเยอะเลยนะถ้าใครได้ไม้กวาดดอกหญ้าไปนี่โชคดีมากเลยพอได้ไม้กวาดดอกหญ้าไปเสร็จใช้ทำอะไรคะโอ้ยเพื่อนไปทางตอบแล้วค่ะใช้ทำอะไรนะคะ
1: กวาด
0: กวาดใช้กวาดพื้นแล้วมีประโยชน์ยังไงคะ
1: ทำ
0: ให้บ้านสะอาดนะเวลาเรามาแสดงแล้วกลุ่มอื่นๆดูเพื่อนนักเรียนทายว่าเขากำลังทำอะไรนะลูกนะกลุ่มที่มาแสดงไม่ต้องไปบอกเขานะไม่ใช่บอกเขาไม่บอกนะเข้าใจไหมเราต้องให้เพื่อนทายทำได้ไหมคะ

0: ได้หรือไม
1: ่
0: นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะสำหรับต้นทางครูก็แบ่งกลุ่มไว้แล้วกลุ่มละ6คนนักเรียนสามารถแกะฉีกได้เลยนะเพราะอันนี้เป็นถุงสุ่มเอเราจะเดินไปหาดีไหมคะ
1: ด
0: ีคุณครูขอไปที่กลุ่มไหนก่อนดีคะ
1: 1
0: 2 3อ้าวเริ่มที่เลข1ก่อนดีกว่าเนาะเพราะเขาทำไมลูกอยู่ใกล้สุดแล้วนะคะกลุ่ม1รับสีอะไรดีคะ
1: เข
0: ีย
1: ว
0: เดี๋ยวกลุ่มอื่นๆปรึกษากันก่อนกลุ่มนี้ฟ้าเขียวชมพูเอ๊ะเดี๋ยวให้หมดเลยนะเอา1ค่ะเอา1ถุงค่ะใจเย็นปรึกษาเพื่อนในกลุ่มก่อนลูกเดี๋ยวไปกลุ่มอื่นก่อนนะถ้ายังปรึกษาไม่ได้
2: เอาสีเขียวได้
0: เอาสีอะไรคะ
2: สีเขียวสีฟ้าย
0: ังปรึกษาไม่ได้เขียวด้วยฟ้าด้วยไปแล้วกลุ่มนี้สีอะไรคะ
2: ฟ้าก
0: ลุ่มนี้ก็ไม่บอกเลยฟ้าชมพูเอาใหม่ในกลุ่มค่ะปรึกษากันก่อนแล้วเป็นประชาธิปไตยค่ะว่าในกลุ่มเลือกสีอะไรกลุ่ม3 4อะไรดีคะยังไม่เป็นเสียงหนึ่งเดียวเลยม่วงเขียวเอาใหม่กลุ่ม1
2: เหลือง
1: เขียว
2: เหลือง
0: วันนี้ไม่ได้แสดงแน่เลยมีเหลืองกับเขียว
2: เหลือง
0: เป็นเสียงเดียวกันแล้วกลุ่ม2ใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยแกะกลุ่ม2เอาอะไรคะอะไรดีคะอะไรดีคะยังมีม่วงน้ำเงินม่วงน้ำเงินอยู่ไปกลุ่มอื่นก่อนนะถ้ายังไม่เป็นเสียงเดียวกลุ่ม3ค่ะโอ้โหเดี๋ยวกลุ่ม3ขออีก1รอบค่ะสี
1: ม
0: ่วงกับชมพูยังไม่ได้ค่ะกลุ่ม4ค่ะเยี่ยมมากค่ะดูตัวอย่างกลุ่ม4ไว้อย่าเพิ่งแกะกลุ่ม5ค่ะดีเยี่ยมมากกลุ่ม3
1: เขียว
0: ยังไม่เป็นเอกฉันท์ค่ะกลุ่ม2สองกลุ่มนี้ยังไม่เป็นเอกฉันท์นะเอาใหม่กลุ่ม3สี
1: ชมพ
0: ูชมพูเอกฉันท์แล้วกลุ่ม2ใจเย็นๆใจเย็นๆอ้าวตอนนี้ทุกคนเงียบกึ๊บยึดถุงคืนนะยึดถุงคืนนะเงียบยังตื่นเต้นเนาะอยากย้ายแกะแสดงว่าเดี๋ยวคราวหน้าของกูต้องทำถุงเนี่ยมาให้ครบ30คนเลยใช่ไหมคะทุกคนอยากแกะใจเย็นๆเอ้าตอนนี้เมื่อได้ถุงแล้วสิ่งที่เด็กต้องทำมีอะไรบ้างคะแกะแล้วทำยังไงอีกใจเย็นยังไม่ได้ให้แกะเลยตอนนี้เพื่อนปลายทางเราทำไมลูกเขาผ่านไปกิจกรรมอื่นแล้วนะทุกคนเอามือจับหูใครยังไม่จับหูงั้นจับหูไว้ตลอดเลยค่ะคุณนกก็จะจับหูไว้ตลอดเลยนะเมื่อแกะเสร็จแล้วนักเรียนปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าสิ่งที่เราได้เป็นภาพอะไรแล้วต้องทำท่ายังไงเข้าใจไหมคะตอนนี้เอามือมาจับกันไว้อย่างนี้ค่ะจับมือเราเลยไม่ต้องมือเพื่อนจับมือกันไว้จับมือตัวเองค่ะลูกจับมือตัวเองอ้าวคุณครูจะให้เวลา5นาทีในการปรึกษาหารือกันนะคะเข้าใจนะแล้วคุยเบาๆเดี๋ยวกลุ่มอื่นเขารู้เดี๋ยวเพื่อนบ้านเรารู้คุยเบาๆเข้าใจไหมกระซิบได้กระซิบนะเอ้าเริ่มค่ะ

0: อ้าวตอนนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการปรึกษากันแล้วแต่ว่ากลุ่มไหนจะออกมาเป็นดาราตัวจิ๋วก่อนกันโอ้โหอยากมากันทุกกลุ่มเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านักเรียนนั้นเก็บบัตรภาพไปแล้วใช่ไหมใช่งั้นคุณครูขอถุงขอถุงค่ะขอถุงส่งมาส่งมาส่งมาให้เพื่อนส่งมาให้คุณครูก็ได้ค่ะลูกดีมากค่ะกลุ่มนี้พับถุงให้ครูเรียบร้อยเลยเดี๋ยวคุณครูจะหยิบสุ่มจากถุงอีกทีหนึ่งแล้วจำได้ใช่ไหมว่าของตัวเองนั้นถุงสีอะไร
1: ได
0: ้ไหมคะกลุ่มหนึ่งสีอะไรคะลูกกลุ่มสองสามสี่จำได้จริงนะคะเดี๋ยวครูสลับถุงก่อนเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมค
0: ่ะสีฟ้ากลุ่มไหนคะลูกกลุ่มสี่เชิญเลยค่ะเอาพร้อมยังพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมนะคะ1 2 3แสดงเลยค่ะลูก
1: ไม้
0: ทำอะไรนะคะ
1: ไม
0: ้ไม้กวาดขนไก่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะลูกหนูกำลังทำอะไรอยู่คะลูก
2: ไม้กวาดขนไก่ค่ะ
0: หนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: ปัดฝุ่นค่ะ
0: ปัดฝุ่นเอ๊แล้วไหนอุปกรณ์ที่หนูได้ไปอยู่ไหนคะนี่พกมาด้วยไหนคุณครูขอวางก่อนไหนชูซินี่ค่ะคนต่อไปช่วยถือหน่อยนะคะได้ไม้กวาดขนไก่ไปเมื่อกี้เพื่อนทำท่ายังไงนะคะไหนลองทำท่าเพื่อนซิเขาทำอะไรคะลูกปัดฝุ่นแล้วปัดฝุ่นมีประโยชน์ยังไงคะลูก
2: ทำให้ไม่มีฝุ่นค่ะ
0: ทำให้ไม่มีฝุ่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เก่งไหม
1: เก่ง
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะไปทางนี้เลยค่ะรับถุงไปด้วยกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปใจเย็น1 2 3สีม่วงค่ะมาๆๆสีม่วงยืนสมาชิกพร้อมทุกคนดูนะคะว่าเพื่อนเขาจะแสดงบทบาทยังไง1 2 3ทำเลยค่ะทำอะไรนะเขากำลังถูพื้นเอ๊หนูกำลังทำอะไรคะลูก
2: ถูพื้นค่ะ
0: ถูพื้นแล้วบัตรภาพหนูอยู่ไหนคะอยู่นี่นี่ค่ะถูพื้นจริงๆด้วยอ่ะถือไว้แล้วเวลาเราถูพื้นเสร็จแล้วมีประโยชน์ยังไงคะลูก
2: ทำให้พื้นสะอาด
0: ปมมือหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะไปรับถุงไปด้วยค่ะลูกกลุ่มต่อไปเหลืออยู่เขียวชมพูและเหลืองเอ๊ะกลุ่มไหนดีคะ
1: เหลืองชมพู
0: หนึ่งสองสามสีชมพูเชิญเลยค่ะลูกเธอไปทางนี้นิดหนึ่งค่ะลูกมาเดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็น
3: เ
0: รา
3: อยู่ตรงน
0: ี้ไม่ต้องแน่นค่ะลูกเอาถอยหลังมานิดนึงเดี๋ยวตกเวทีนะลูกพร้อมไหมคะ1 2 3เดี๋ยวเขาทำอะไรอยู
1: ่
0: ถูพื้นหนูกำลังทำอะไรอยู่คะลูก
2: ถูค่ะ
0: ถูอะไรคะ
2: ถูโต๊ะค่ะ
0: ถูโต๊ะเขากำลังถูโต๊ะอยู่แล้วหนูได้อุปกรณ์อะไรไปคะลูกนี่มาแล้วนี่อ่ะผู้ช่วยช่วยถือหน่อยได้อะไรไปลูกผ้าขนหนูนะคะก็คือเขาใช้ในเรื่องการถูโต๊ะแล้วเวลาถูโต๊ะแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคะลูก
2: ทำให้โต๊ะสะอาดค่ะ
0: เก่งจังเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะรับถุงไปด้วยต่อไปค่ะเหลือ2

0: 2กลุ่มระหว่างเหลืองกับเขียวเหลืองอยู่ไหนเขียวอยู่ไหนโอ้โหกลุ่ม1และกลุ่ม2คุณน้องจะเอาอะไรดีนะ1 2 3สีเขียวค่ะเดินมาเลยเดินมากลุ่มสุดท้ายของเราคือกลุ่มที่1มาเลยค่ะยืนยืนได้ไหมคะลูกขากางเกงไปไหนลูกเอาขากางเกงลงค่ะลูกอ้าวพร้อมพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: หนึ่งสองสามเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พอหนึ่งสองสามปุ๊บแล้วทำได้เลยนะครับลูกพร้อมนะขอเสียงความพร้อมหน่อยพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: เสียงมาแล้วหนึ่งสองสามเขาทำอะไรคะลูกทำอะไรคะเดี๋ยวทำอะไรนะ
3: กวาดพื้น
0: ไหนทำอีกทีสิคะทำอีกทีหนึ่งทำไมกวาดแบบนี้เหมือนเต้นแดนเลยไหนขอดูภาพหน่อยเอ๊ะถือไม้เลยครับอ๋อเขาได้อะไรไปลูกไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นงั้นเวลาเราจะทำท่านี้ต้องทำยังไงนั่งยองยองเอานั่งยองยองนั่งยองยองจะใจเย็นเย็นนั่งยองยองก่อนลูกจับไม้ด้านเดียวจับด้านเดียวมือขวาแล้วก็กวาดแบบนี้นั่งยองยองจับไว้ไม่กำอย่างนี้ค่ะหนูคนที่สองลูกหนูต้องจับไม้ด้านนี้แล้วก็กวาดอย่างนี้ค่ะกวาดอย่างนี้เออแบบนี้เอายืนขึ้นคนนี้เหมือนทำกับข้าวเลยคนไม่ใช่พอจับเสร็จใช่ไหมคะลูกหนูก็กวาดไปทางนี้ค่ะกวาดเพื่อเป็นการกวาดน้ำหรือกวาดเศษขยะที่เป็นทำไมลูกพื้นปูนซีเมนที่ทำไมคะลูกผิวไม่เรียบนะคะอ้าวแล้วมีประโยชน์ยังไงคะลูกมีประโยชน์ยังไงคะมีประโยชน์ยังไงคะเวลาเรากวาดพื้นเสร็จแล้วพอเวลาเรากวาดพื้นเสร็จแล้วมันไม่มีขยะมันมีประโยชน์ยังไงคะ
3: มันจะสะอาด
0: มันจะสะอาดสุดยอดมากเลยค่ะอ้าวรับไปเลยเชิญค่ะกลุ่มสุดท้ายของเรามากลุ่มนี้ใจเย็นใจเย็นเอามายืนเรียงกันมาครบยังคะ1 2 3 4 5เอาอีกคนนึงไปไหนมาล่ะลูกใจเย็นๆเอาเดี๋ยวนิดนึงลูกระวังเดี๋ยวตกเวทีค่ะพร้อมยังพร้อมไหมคะกลุ่ม1
2: พร
0: ้
2: อม
0: 1 2 3ทำอะไรนะใจเย็นๆเธอดูเขาทำท่าอะไรเนี่ยทำอะไรนะกวาดบ้านจริงไหมครับลูกหนูทำอะไรอยู่ครับ
3: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านเอ๊ะแล้วอุปกรณ์กวาดบ้านนี่ใช้อะไรนะใช้อะไรคะลูกขอหยิบดูหน่อยใช้อะไรนะใช้ไม้กวาดดอกหญ้าใช่ไหมคะไม้กวาดดอกหญ้าไหนจับไม้กวาดดอกหญ้าใหม่จับไม้กวาดดอกหญ้าเวลาจับไม้กวาดดอกหญ้าจับมือเดียวแล้วก็กวาดดูก่อนลูกกวาดไปข้างหน้ากวาดใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมลูกไม่กวาดดอกหญ้าก็คือเหมือนที่เรากวาดบ้านถูกไหมเอาขออีกรอบนึงค่ะเอากวาดหนูดูดิหนูไม่ใช่ตักเข้ามาลูกหนูจะตักกวาดไปไอ้ดีจะตักทำไมลูกเอาใหม่กวาดพื้นกวาดเหนื่อยจังเลยเหนื่อยไหมลูกแล้วเวลาเรากวาดบ้านไปแล้วมีประโยชน์ยังไงคะ
3: สะอาด
0: ฮะ
3: บ้านจะสะอาด
0: บ้านจะสะอาดจริงไหมคะลูก
2: จริ
0: งนะคะอ้าวเชิญเลยค่ะลูกเก่งมาก หลังจากที่เด็กๆได้แสดงบทบาทสมมุติไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่า

0: หนึ่งนักเรียนทำไมลูกไม่มีอุปกรณ์ถือใช่ไหมจะให้ถือทุกคนก็ไม่ได้นะคะกลัวจะโดนหน้าตากันนะลูกเนาะแต่เราก็สามารถที่จะแสดงบทบาทสมมุติได้เอาตอนนี้เดี๋ยวครูนกจะแสดงบ้างแล้วให้เด็กๆทายว่าครูนกกำลังทำอะไรได้ไหมลูกพร้อมครูนกถามตัวเองอะค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วนะเริ่มค่ะเก่งมาก
1: วาดพ
0: ื้นโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าหนูนั้นต้องไปทำไมลูกเรียนการแสดงกับครูนกเพิ่มนะลูกนะอ้าวตอนนี้ค่ะงานของเด็กๆบ้างแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นนะคะเตรียมทำใบงานที่7นะคะเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะแจกใบงานที่7ค่ะเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะแล้วก็กำกับดูแลนะคะให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้ค่ะให้นักเรียนนั้นวาดภาพระบายสีนะคะงานบ้านที่ตนเองนั้นทำไมลูกทำเป็นประจำมากที่สุดนะคะ1อย่างพร้อมบอกว่างานนั้นชื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงนะคะลงมือได้เลยค่ะลูก

ค่ะตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนั้นมาดูแนวทางการทำกิจกรรมของเรานะคะหรือคุณนกเฉลยไว้ให้ประมาณนี้นะคะก็คือวาดรูปภาพค่ะเอ๊ะคุณนกวาดรูปอะไรคะลูกล้างจานก็ชื่องานบ้านคือล้างจานนะคะแล้วก็บอกค่ะประโยชน์ของการล้างจานคือทำให้ทำไมลูกจานสะอาดนะคะและช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัวเราด้วยนะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะลูกการทำงานบ้านนะคะเป็นการฝึกความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะและยังทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดน่าอยู่อีกด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะอย่างที่ครูนกได้บอกไว้ตอนต้นนะคะคือจบหน่วยที่1แล้วก็ให้เด็กๆนั้นทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะรูปร่างหน้าตาแบบประเมินตนเองเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้นักเรียนนั้นระบายสีดาวเห็นไหมคะถ้าหนูนั้นทำยังไม่ได้ดีให้ระบายแค่1ดาวแต่ถ้าเกิดหนูทำได้บ้างหนูก็ระบายทำไมลูก2ดาวแต่ถ้าเกิดหนูทำได้ดีมากๆเลยนะคะหนูสามารถระบายได้ถึง3ดาวนะคะสำหรับในหน่วยที่1นั้นเราเรียนกันไปทั้งหมด7ชั่วโมงนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทำไมลูกระบายสีดาวตามที่หนูสามารถทำได้เลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะในหน่วยที่2นะคะเรื่องแต่งตัวกันเถอะนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานที่1เรื่องการทำความสะอาดร่างกายนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่

www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าชั่วโมงที่แล้วคุณครูนั้นให้เด็กๆนั้นทำบันทึกรายรับรายจ่ายจำได้ไหมคะและคุณครูให้การบ้านอะไรไปคะให้นักเรียนลองไปฝึกทำบันทึกรายรับรายจ่ายไหนใครไปทำมาบ้างแล้วมีไหมคะยกมือเลยค่ะเอาเก่งมากๆเลยค่ะแล้วใครยังไม่ได้ทำมีไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเลยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะไปฝึกทำบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายมาหรือยังคะการฝึกการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรคะไหนมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยเราจะได้รู้ว่าในวันนี้เราได้รับเงินมาเท่าไหร่และเราซื้ออะไรไปบ้างใช้จ่ายอะไรไปบ้างสินค้าไหนเป็นสินค้าที่จำเป็นสินค้าไหนเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นและเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเราก็จะไม่ซื้อนั่นเองค่ะนี่คือประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่ารายจ่ายคืออะไรรายรับคืออะไรวันนี้เราจะมาช่วยกันวางแผนในการใช้จ่ายเงินค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะการวางแผนการใช้จ่ายเงินเด็กๆจะต้องมีการวางแผนว่าในแต่ละวันจะใช้จ่ายเงินอย่างไรวันนี้คุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่คุณพ่อให้เงินมาเท่าไหร่เราก็ต้องวางแผนแล้วว่าเราจะซื้ออะไรบ้างซื้อสินค้าที่จำเป็นไม่ซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะคะเมื่อเราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเองในวัยนี้เด็กๆมีเงินเดือนหรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่มีเงินเดือนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะได้เงินมาเรียนวันละเท่าไหร
1: ่
0: 20บาท30บาท40บาท50บาทเด็กๆก็ต้องวางแผนและฉันจะซื้ออะไรหรือฉันไม่ซื้ออะไรนะคะจะได้เป็นการประหยัดเงินแล้วนำเงินไปไหนคะไปเก็บออมนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายนะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะหมายถึงการวางแผนเพื่อควบคุมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นการเก็บเงินออมหยอดกระปุกทุกวันหรือนำไปฝากธนาคารโรงเรียนนะคะการเก็บเงินซื้อสิ่งของต่างๆที่เราอยากได้เราอยากได้อะไรเราก็ต้องเก็บเงินซื้อเองถ้าสมมติว่าอยากได้จักรยานจะทำยังไงดีคะ
1: เก
0: ็บเงินซื้อใช่ไหมคะเราได้ค่าขนมมากี่บาทเราก็แบ่งนะคะไปเก็บออมไปหยอดกระปุกหรือไปฝากธนาคารโรงเรียนแล้วเมื่อถึงเวลาเงินครบแล้วเราก็นำเงินนี้ไปซื้ออะไรคะซื้อจักรยานที่เราอยากได้นั่นเองค่ะการทำบัญชีนะคะหรือการทำบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะที่คุณครูฝากให้นักเรียนไปลองฝึกทำยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้นะคะช่องแรกเลยเราต้องใส่วันเดือนปีสมมุติว่าวันนี้เราจะทำบันทึกรายรับรายจ่ายและเงินฉันหายไปไหน5บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำอย่างไรนะคะใส่วันเดือนปีเลยนะคะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรช่องต่อมาก็คืออะไรคะรายการวันนี้ได้รับเงินมาเท่าไหร่ได้รับเงินมาจากใครได้รับเงินมาจากใครคะได้รับเงินมาจากคุณแม่นั่นเองค่ะได้รับเงินนั้นอยู่ในช่องรายรับหรือรายจ่ายเราได้รับเงินคือรายรับหรือรายจ่ายคือรายรับนั่นเองนะคะก็นำตัวเลขไปใส่เลยวันนี้ได้รับเงินจากคุณแม่มา30บาทนะคะและเงินคงเหลือ30บาทเงิน30บาทนี้ไปซื้ออะไรบ้างไปซื้อนมนมเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะมีประโยชน์ไหมคะควรซื้อไหมคะควรซื้อนะคะซื้อนมนี้เป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: ราย
0: เป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายจ่าย
0: เป็นรายจ่ายนะคะนำมาใส่ในช่องไหนช่องสีส้มนั่นเองค่ะ ื้อนมไป10บาทตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร
1: ่
0: 30ลบ10เหลือเงินเท่าไหร
1: ่
0: 20บาทไม่พอไปซื้อดินสอเพราะว่าดินสอแท่งเก่าหมดไปแล้วนะคะซื้อดินสอนี้เป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายจ่าย
0: เป็นรายจ่ายนะคะอยู่ในช่องสีส้มนี่เองซื้อดินสอไป10บาทตอนนี้คงเหลือเงินเท่าไหร่
1: 10บาท
0: เหลือเงิน10บาทนะคะไปซื้อน้ำอัดลมน้ำอัดลมนี่มีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม่มี
0: จำเป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่จำเป็นนะคะเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะซื้อน้ำอัดลมไป5บาทคงเหลือเงินเท่าไหร่คะ
1: 5บาท
0: คงเหลือเงิน5บาทนั่นเองค่ะอ่ะเรามารวมกันค่ะรายรับได้รายรับมาเท่าไหร่คะวันนี
1: ้
0: 30บาทคุณแม่ให้เงินเรามา30บาทนะคะนำมาใส่ในช่องนี้เลยรายจ่ายเราจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่10บวก10ได้เท่าไหร่คะ20บวกอีก5เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 25บาทนะคะและเงินคงเหลือเท่าไหร่
1: 5บาท
0: เงินคงเหลือ5บาทตอนนี้เราเหลือเงิน5บาทเราจะนำไปซื้อของเล่นใช่ไหมเราจะนำไปหยอดกระปุก
1: ใช่
0: เราจะนำไปฝากธนาคารถูกต้องนะคะเราต้องนำเงินเหล่านี้ที่เหลือจากค่าขนมเนี่ยไปหยอดกระปุกไปฝากธนาคารเพราะเราเนี่ยอยากจะได้สิ่งของก็คือของเล่นหรืออยากได้จักรยานเราก็เลยเก็บเงินออมทุกวันทุกวันนั่นเองค่ะนะเรามาทบทวนนะคะหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนเด็กๆยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะมีกี่ข้อมีกี่ข้อมี5ข้อนะคะหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนเลยในข้อที่1เด็กๆจะต้องซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นนะคะจากสิ่งของที่ต้องใช้โดยคำนึงถึงราคาถ้าสินค้านั้นมีราคาแพงเกินไปทำไงดีคะ
1: ซ
0: ื้อดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ทำไมล่ะคะ
1: แ
0: ต่เราอยากได้เราอาจจะใช้วิธีเก็บเงินนะคะถ้าเราอยากได้จริงๆเราก็ใช้วิธีเก็บเงินออมนะคะแล้วก็ไปซื้อสิ่งของนั้นแต่เราต้องดูด้วยว่าสิ่งของนั้นจำเป็นหรือเปล่าข้อที่2ควรทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่เราเก็บออมเท่าไหร่และเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ค่ะข้อ3ใช้สิ่งของต่างๆอย่างระมัดระวังวันนี้เด็กๆไปซื้ออุปกรณ์การเรียนมาไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีเลยใครซื้อดินสอใหม่มามีไหมคะมีนะคะใช้ดินสออย่างไรให้อยู่กับเราไปนานๆใช้อย่างไรดีเราทำหายได้ไหมคะถ้าเราทำหายล่ะเราก็ต้องเสียเงินไปซื้อใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องรักษาดินสอแท่งใหม่ให้ดีอย่าทำหายอย่าทำหักเราก็ได้มีดินสอใช้ได้นานๆ นะคะข้อ4แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงินออมของตนเองถ้าวันนี้คุณแม่ให้เงินอีกคิวมา20บาทอีกคิวจะต้องแบ่งเงินออมไว้5บาทหรือ10บาทหรือจะแบ่งเงินเอาไว้5บาทแล้วกันจะได้มีเงินไว้ซื้อขนมเท่าไหร่15บาทสามารถทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้ไหมคะแล้วเราเดือดร้อนไหมคะเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีเงินเหลือตั้ง15บาทเอาไว้ซื้อขนมแล้วอีก5บาทก็เก็บไว้เป็นเงินออมนั่นเองค่ะและข้อที่5ต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมอยากจะซื้ออะไรเราต้องมีการวางแผนว่าสิ่งของนั้นจะซื้อดีไหมนะจำเป็นไหมเหมาะสมที่เราจะซื้อหรือเปล่าใช่ไหมคะวางแผนก่อนของเล่นชิ้นนั้นล่ะเราอยากได้อยากได้มาเล่นวันเดียวแล้วอีกวันก็อยากได้ใหม่ก็ต้องเอาของเล่นชิ้นเก่าไปทิ้งแล้วเราควรซื้อไหม
1: ไม
0: ่ควรซื้อไหมคะไม่ควรซื้อเราซื้อของเล่นตามเพื่อนได้ไหมคะทำไมล่ะคะ
1: ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องซื้อ
0: ถ้าเราอยากได้จริงๆเราก็ต้องซื้อสิ่งของที่เราชอบนะคะและอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมเราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะมาดูนะคะข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม1เลยทำให้เรามีเงินเหลือเก็บวันนี้เด็กๆมีเงินเหลือเก็บไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะไหนใครวันนี้มีเงินเหลือเก็บบ้างยกมือใครมีเงินเหลือเก็บบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะเอามือลงข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมก็คือมีเงินเหลือเก็บสามารถนำไปฝากธนาคารนะคะหรือนำไปหยอดกระปุกออมสินของเราข้อที่2ไม่ทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นยืมเงินเพื่อนวันนี้ไอดีได้เงินมา20บาทแต่ว่าตอนเช้ากินขนมหมดแล้วตอนกลางวันอยากจะซื้อขนมไม่มีเงินแล้วทำยังไงดีคะ
1: ไปยืมเพื่อน
0: ไปยืมเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะจะทำให้เราเป็นหนี้เพื่อนวันนี้เงินหมดแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วหรือไอดีอยากจะมีเงินเหลือไว้กินขนมในตอนกลางวันไอดีก็ต้องมีการวางแผนในการใช้เงินใช้จ่ายตอนเช้า10บาทตอนกลางวันอยากทานขนมก็ซื้อขนมอีก5บาทแล้วก็เก็บเงิน5บาทนั้นไปหยอดกระปุกค่ะข้อที่3นำเงินไปใช้สิ่งที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ใช้ยังไงคะใช้ยังไงคะใช้ยังไงดีเอาไปซื้ออะไรดีคะใช้ยังไงนำเงินไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเกิดประโยชน์ไหมคะไปซื้อสมุดเกิดประโยชน์ไหมคะซื้อถุงเท้าเกิดประโยชน์ไหมคะซื้อของเล่นเกิดประโยชน์ไหมคะซื้อน้ำอัดลมเกิดประโยชน์ไหมคะซื้อลูกอมเกิดประโยชน์ไหมคะไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะเด็กๆต้องนำเงินเหล่านี้ไปซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์กับเรานะคะข้อที่4มีเงินเพื่อนำไปใช้ในอนาคตนะคะเช่นนำไปเป็นทุนการศึกษาในระดับชั้นต่อไปทำได้ไหมคะต่อไปเด็กๆจะต้องขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร
1: ่
0: ปีที่2เด็กๆก็นำเงินเหล่านี้นะคะไปเป็นทุนการศึกษาได้หรือนำไปซื้อชุดนักเรียนไปซื้อรองเท้าไปซื้อกระเป๋าก็ได้และเราก็จะเกิดความภูมิใจเพราะว่าเราเป็นคนซื้อเองเก็บเงินซื้อเองนะคะวันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาเล่าเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายวันนี้เด็กๆได้เงินมาเท่าไหร่ลองออกมาบอกเพื่อนซิว่าได้มาเท่าไหร่และซื้ออะไรไปบ้างและตอนนี้เหลือเงินกี่บาทได้ไหมคะได้ไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะใครก็ได้1คนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพาคณาสินทัศนัยค่ะชื่อและชื่อน้องต่างๆค่ะ
0: น้องต่างๆวันนี้น้องต่างๆได้เงินมาเท่าไหร่
2: 20บาท

0: 20 บาท20 บาทก็ถือว่าเยอะใช่ไหมคะวันนี้ต่างๆซื้ออะไรไปบ้างตั้งแต่ตอนเช้าซื้ออะไรไปบ้างคะจำได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ซื้อค
0: ่ะตอนเช้าไม่ได้ซื้อตอนพักกลางวันซื้อไหมคะ
1: ซื้อค่ะ
0: ซื้ออะไรไปบ้าง
1: เกี๊ยวค่ะ
0: ซื้อเกี๊ยวไปเท่าไหร่คะ
1: 20 บาท
0: ซื้อไปเท่าไหร่นะคะ
1: 20 บาท
0: 20บาท

0: ซื้อเกี๊ยวไป10บาทตอนนี้ตังๆเหลือเงิน10บาทแล้วเงิน10บาทนี้ตังๆจะเอาไปทำอะไรคะ
1: เก็บกระปุกค
0: ่ะเอาไปเก็บในกระปุกออมสินของตังๆใช่ไหมคะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตังๆด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่5ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรณภัทรลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
0: น้องหันษาวันนี้ใครให้เงินมาโรงเรียนคะ
2: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่ให้เงินน้องหันษามาเท่าไหร่
2: 70บาท
0: เท่าไหร่นะคะ
2: 70บาทค
0: ่ะโอ้70บาทเลยวันนี้น้องหันษาใช้จ่ายอะไรไปบ้างคะตั้งแต่เช้าเลย
2: ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรค
0: ่ะตอนเช้าไม่ได้ใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะแล้วตอนพักกลางวันล่ะคะซื้ออะไรไปบ้าง
2: ขนม2ห่อค่ะ
0: ขนม2ห่อเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 10บาทค่ะ
0: 10บาทซื้ออะไรอีกไหมคะ
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้ซื้อแล้วตอนนี้น้องหันษาเหลือเงินเท่าไหร่คะ
2: 60บาทค่ะ
0: เหลือ60บาทเพราะว่าซื้อขนมไป10บาทแล้วเงิน60บาทเนี่ยน้องหันษาจะไปทำอะไร
2: เก็บออมค่ะ
0: ทำไมน้องหันษาถึงจะเก็บออมคะ
2: หนูว่าจะเอาไปฝากธนาคารอีกรอบนึงค่ะ
0: โอ้เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะน้องหันษาจะนำเงินเหล่านี้เนี่ยไปฝากธนาคารแล้วมีสิ่งของที่น้องหันษาอยากได้ไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีแล้วก็ฝากเอาไว้ในธนาคารนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดิวัชสุมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: วันนี้น้องนาวาได้รับเงินมาจากใครคะ
3: พ่อครับ
0: คุณพ่อให้เงินมาเท่าไหร
3: ่15บาท
0: ได้เงินมาเท่าไหร่คะ
3: 15บาท
0: 15บาทวันนี้ซื้ออะไรไปบ้างหรือยัง
3: ซื้อไอติมไป10บาท
0: ซื้อไอติมไป10บาทเหลือเงินเท่าไหร่คะ
3: 5บาท
0: เหลือเงิน5บาทตอนเย็นจะซื้ออะไรไหมคะ
3: ไม
0: ่ทำไมล่ะคะ
3: เอาไปเก็บหยอดใส่กระปุก
0: เอาไปเก็บใส่หยอดกระปุกเอาไว้แสดงว่ามีการวางแผนอยากจะซื้อของที่อยากได้ใช่ไหมคะอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรนะคะ
3: เบ็ด
0: อ๋อตอนนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วโอ้เท่าไหร่ละคะ
2: 500
0: โอ้500แล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะคนต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐาพลพบกุลชื่อเล่นไอดีครับ
0: วันนี้น้องไอดีได้รับเงินมาจากใครคะ
4: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่คะ
4: 15บาท
0: 15บาทอ๋อ15บาทตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่คะ
4: 15บาท
0: เหลือเงิน15บาทแสดงว่าวันนี้ไอดียังไม่ได้ซื้ออะไรเลยใช่ไหมคะโอ้แล้วจะเอาเงิน15บาทนี้ไปทำอะไรคะ
4: ไปซื้อกับข้าว
0: ไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารไว้ทานตอนเย็นใช่ไหมคะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยค่ะ2คนเลยมาค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภัสราคงปะชื่อเล่นชื่อน้องแก้ม
0: น้องแก้มใช่ไหมคะวันนี้ใครให้เงินน้องแก้มมาโรงเรียนคะ
5: คุณพ่อ
0: คุณพ่อให้เงินน้องแก้มมาเท่าไหร่
5: 80บาท
0: เท่าไหร่นะคะ
5: 80บาท
0: โอ้80บาทวันนี้น้องแก้มใช้จ่ายอะไรไปหรือยังซื้ออะไรไปบ้างคะ
5: ไอติม
0: ซื้อไอติมไปเท่าไหร
5: ่40บาท
0: เท่าไหร่คะ
5: 40บาท
0: 40บาทซื้อไอติมไป40บาทเหลือเงินเท่าไหร่คะ80ลบ40เหลือ40บาทแล้วใช้จ่ายอะไรอีกไหมคะ
5: ขนมค่ะ
0: ซื้อขนมไปเท่าไหร่คะซื้อขนมไปเท่าไหร่คะ

0: 10บาทใช่ไหมคะซื้อขนมไปอีก10บาทตอนนี้ก็จะเหลือเงิน30บาทถูกต้องไหมคะแล้วน้องแก้จะเอาเงิน30บาทนี้ไปทำอะไรคะ
1: หยอดกระปุก
0: เอาหยอดกระปุกนั่นเองค่ะนำไปฝากธนาคารโรงเรียนได้ไหมคะได้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมนคลมัธยมบุญชื่อเล่นชื่อน้องมาวินครับ
0: น้องมาวินนะคะวันนี้น้องมาวินได้เงินมาเท่าไหร่คะ
2: 30ครับ
0: น้องมาวินได้เงินมา30ได้รับเงินจากใครคะ
2: แม่ครับ
0: คุณแม่ให้เงินมา30บาทใช้จ่ายอะไรไปบ้าง
2: น้ำกับขนมครับ
0: ใช้จ่ายไปเท่าไหร่คะ
2: 10บาทครับ
0: น้ำ5บาทขนม5บาทเหลือเงินเท่าไหร่คะ
2: 20บาทครับ
0: 20บาทใช้จ่ายอะไรอีกไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่ใช้จ่ายแล้วแล้วตอนเย็นจะซื้ออะไรไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: แล้วทำไมล่ะคะ
2: จะเก็บเงินออมครับ
0: จะเก็บเงินออมแสดงว่ามาวินมีสิ่งของที่อยากได้ใช่ไหม
2: ใช่
0: มาวินอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรคะอยากได้รองเท้าคู่ใหม่อยากได้กระเป๋าใบใหม่อยากได้เสื้อตัวใหม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ใช่นะคะปรบมือให้มาวินเลยค่ะเก่งมากๆเลยนี่ก็คือการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองไม่ว่าจะได้เงินมาเท่าไหร่ได้เงินมามากได้เงินมาน้อยก็ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายให้ดีไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยต้องดูราคาของสินค้านั้นด้วยว่าแพงไปหรือเปล่ามีประโยชน์ไหมจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรซื้อถ้ามีราคาแพงเกินไปเราก็ไม่ควรซื้อค่ะต่อไปค่ะคำถามนักเรียนจะมีแนวทางการใช้เงินออมอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดปีเด็กๆทุกคนมีเงินออมแล้วหยอดกระปุกทุกวันนำไปฝากธนาคารทุกวันแสดงว่าเด็กๆนั้นมีเงินออมแล้วและเราจะนำเงินออมเหล่านี้มาใช้อย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าใช้อย่างไรดีคะใช้อย่างไรดีให้เกิดความคุ้มค่าแล้วนำไปหยอดกระปุกทุกวันแล้วนำไปฝากธนาคารแล้วนะคะเรามีแนวทางอย่างไรจะใช้เงินออมให้คุ้มค่ามากที่สุดนำไปซื้ออาหารนำไปซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนอะไรนะคะเอาไปซื้อของที่เราชอบไปซื้อของที่เราอยากได้ซื้ออะไรอีกใช้อย่างไรอีกคะเราไม่นำไปซื้อของเล่นนะคะที่ไม่จำเป็นควรนำไปซื้อของที่จำเป็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการใช้เงินออมให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นว่าสิ่งที่เราต้องการซื้อจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อเราก็เก็บเงินออมไปเรื่อยๆเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วเราก็นำเงินเนี้ยไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นจริงๆค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันวิเคราะห์เหตุการณ์ที่กำหนดให้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันช่วยกันวิเคราะห์ได้ไหมคะได้นะคะเรามาดูกันเลยเรามาดูเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะน้ำตาลจดรายการสิ่งที่จำเป็นต้องซื้อ3อย่างแต่เมื่อไปถึงตลาดน้ำตาลเห็นสิ่งที่อยากได้แต่ไม่จำเป็นจึงซื้อเพิ่มอีก2อย่างทำให้เงินหมดพอดีถามว่าน้ำตาลใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่น้ำตาลใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่ใช้จ่ายเหมาะสมไหมคะใช้จ่ายเหมาะสมไหมคะใช้จ่ายเหมาะสมไหมคะใครคิดว่าน้ำตาลใช้จ่ายเหมาะสมยกมือไม่มีเลยใครคิดว่าน้ำตาลใช้จ่ายไม่เหมาะสมยกมือเอามือลงนะคะคำตอบก็คือน้ำตาลนั้นใช้จ่ายไม่เหมาะสมค่ะ พราะว่านำเงินไปซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นทำให้เงินหมดนั่นเองค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่2โฟโต้ชอบนำไม้บรรทัดไปเล่นจึงทำให้ไม้บรรทัดหักบ่อยโฟโต้ต้องเสียเงินซื้อไม้บรรทัดใหม่เป็นประจำแบบนี้ดีไหมคะทำไมล่ะคะโฟโต้ทำไมโฟโต้ทำไมคะโฟโต้นำไม้บรรทัดไปเล่นใช่ไหมคะทำให้ไม้บรรทัดเนี่ยหักบ่อยๆก็เลยต้องซื้อไม้บรรทัดใหม่เป็นประจำเลยคำถามถามว่าโฟโต้ใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่โฟโต้ใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่ใครคิดว่าเหมาะสมยกมือเอามือลงใครคิดว่าโฟโต้ใช้จ่ายไม่เหมาะสมยกมือเอามือลงเพราะอะไรคะทำไมถึงคิดว่าไม่เหมาะสม
1: เพราะว
0: ่าเปลืองเงินใช่ไหมคะคำตอบในข้อนี้ก็คือไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยไม่ดูแลรักษาสิ่งของให้ดีนำอุปกรณ์การเรียนนะคะไปเล่นจนทำให้ไม้บรรทัดนั้นหักแล้วก็ต้องซื้อใหม่เป็นประจำเลยเสียเงินเพิ่มอีกแบบนี้ทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเด็กๆควรทำเป็นอย่างไหมคะควรทำอย่างโฟโต้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรทำอย่างโฟโต้นะคะคำถามผู้ปกครองของนักเรียนได้เงินมาจากไหนใช่แล้วนะคะผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยได้เงินมาจากการทำงานเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้เงินอย่างรู้คุณค่าไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องซื้อสิ่งของที่จำเป็นกับเราเช่นอุปกรณ์การเรียนอาหารน้ำดื่มนมนั่นคือสิ่งของที่จำเป็นนั่นเองค่ะการวางแผนการใช้จ่ายนะคะเราควรมีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้มีเงินเก็บออมและสามารถนำไปใช้ในยามจำเป็นได้ทุกๆวันเราได้เงินมาไม่ว่าจะเป็น20บาท30บาทเราต้องวางแผนและว่าเราจะทำยังไงให้มีเงินเหลือเก็บซื้ออะไรดีนะที่มีประโยชน์ไม่ซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์เลือกเก็บเงินไว้หยอดกระปุกดีกว่านะคะข้อที่1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ1ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆควรคำนึงถึงความจำเป็นก่อนและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเช่นซื้อนมนมมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อใครต่อร่างกายของเราจำเป็นไหมคะมีความจำเป็นควรใช้จ่ายไหมคะ
1: ควร
0: ควรใช้จ่ายควรไปซื้อนมมาดื่มนะคะซื้อดินสอเอ๊ดินสอจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมคะจำเป็นมีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: ประโยชน์นะคะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เขียนหนังสือเอาไว้จดบันทึกรายรับรายจ่ายเอาไว้ทำการบ้านก็ได้ซื้อลูกอมมีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม่
0: เป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะ
1: ไม่
0: จำเป็นเลยใช่ถ้าเรากินลูกอมเยอะๆเนี่ยฟันของเราก็จะผุได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกอมน้ำอัดลมเป็นสินค้าที่ไม่มีประโยชน์และเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นค่ะข้อ2ใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินที่ได้รับเช่นได้รับเงินมาโรงเรียนวันละ20บาทนะคะไม่ควรใช้จ่ายให้หมดแต่ควรเหลือเงินเก็บไว้เก็บไว้5บาทก็ได้3บาทเก็บได้ไหมคะ2บาทเก็บได้ไหมคะเพราะวันนี้กินเยอะเหลือ1บาทก็เก็บออมได้ไหมคะได้เราก็มีเงินออมทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท3บาท4บาทเราก็สามารถเก็บออมได้ค่ะข้อที่3จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันนะคะเพื่อให้ทราบว่าใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่ซื้ออะไรไปบ้างเราก็ไปดูซิว่าเอ๊ะวันนี้เราซื้อน้ำอัดลมไปแต่ถ้าเราตัดน้ำอัดลมออกไปเราก็จะมีเงินเหลือเก็บอีก10บาทแต่ถ้าเราซื้อน้ำอัดลมไป10บาทเงินเราก็จะหมดไปเลยใช่ไหมคะเรามาดูนะคะแบบบันทึกการใช้จ่าย แบบบันทึกการใช้จ่ายนะคะเราก็จะใส่ไปเลยวันอะไรนะคะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ใส่ไปนะคะได้รับเงินมาโรงเรียนวันละ40บาทวันนี้ได้มา40บาทนะคะนักเรียนซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกลงไปวันนี้ฉันซื้อน้ำดื่มไป10บาทซื้อน้ำดื่มไปแล้ว10บาทซื้อขนม10บาทซื้อลูกกวาดไป10บาทเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเป็นเงินเท่าไหร่แล้วคะ
1: 5บาท
0: เป็นเงินเท่าไหร่แล้วซื้อน้ำดื่ม10บาทซื้อขนม10บาทซื้อลูกกวาด10บาทเป็นเงินเท่าไหร่คะ30บาทแล้วรวมกันเป็น30บาทแล้วใช่ไหมคะซื้อไม้บรรทัดอีกเท่าไหร
1: ่
0: 5บาทสรุปว่าเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่10บวก10เป็น20บวก10 30บวก5 35บาทตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่คะเหลือเงินเท่าไหร่คะเราได้เงินมาเท่าไหร
1: ่
0: 40บาทใช้จ่ายไปแล้ว35บาทเหลือเงินเท่าไหร
1: ่
0: เหลือเงิน5บาทนะคะรวมรายจ่ายทั้งหมดในวันนี้ใช้จ่ายไป35บาทเหลือเงินนะคะเหลือเงินเท่าไหร่
1: 15บาท
0: เหลือเงิน5บาทวันนี้เราเหลือเงิน5บาทแต่ถ้านักเรียนต้องการให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นจะลดการซื้อสิ่งใดดูสิคะเราอยากมีเงินเก็บมากขึ้นเราจะไม่ซื้อสิ่งใดลดการซื้อสิ่งใดได้บ้างลดการซื้อน้ำได้ไหมไม่ได้เราต้องดื่มน้ำทุกวันขนมได้ไหม
1: ได
0: ้อาจลดได้ลูกวาดได้ไหม
1: ได
0: ้ไม้บรรทัดได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แต่สิ่งไหนที่ควรลดมากๆเลย
1: ล
0: ูกกวาดนั่นเองนะคะเราควรลดการซื้อลูกกวาดลูกกวาดก็คือลูกอมนั่นเองเพราะว่าจะทำให้ฟันของเราผุถ้าเราลดการซื้อลูกกวาดไปเท่าไหร
1: ่
0: ลูกกวาดเท่าไหร่10บาทเราไม่ซื้อและวันนี้เราไม่ซื้อลูกกวาดเราก็จะมีเงินเหลือเก็บขึ้นมาอีก10บาทรวมเป็น15บาทเยอะไหมคะ
1: เ
0: ยอะไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งของสิ่งใดที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องซื้อเราจะได้มีเงินเก็บมากขึ้นค่ะกิจกรรมคุณครูมีกิจกรรมให้นะคะให้เด็กๆเนี่ยใช้เครื่องหมายกากบาททับภาพสิ่งของที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีภาพอะไรบ้างภาพที่หนึ่งคืออะไรคืออะไรคะกระเป๋านักเรียนภาพที่สองดินสอภาพที่สามโทรศัพท์มือถือภาพที่สี
1: ่
0: น้ำอัดลมภาพที่ห้าสมุดวาดเขียนภาพที่หกของเล่นสิ่งไหนจำเป็นคะสิ่งของชิ้นไหนที่จำเป็นสิ่งของชิ้นไหนที่จำเป็นขอเชิญเด็กหญิงหันษาออกมานะคะลองมากากบาทดูสิคะว่าสิ่งของชิ้นไหนนะคะที่จำเป็นกากบาททับภาพเลยชิ้นไหนที่จำเป็นคะจำเป็นใช่ไหมคะจำเป็นเพราะอะไรคะ
4: กระเป๋าสามารถใส่หนังสือได
0: ้กระเป๋าสามารถใส่หนังสือได้มีชิ้นไหนที่จำเป็นอีกไหมคะชิ้นไหนคะดินสอจำเป็นไหมคะ
1: ไม่
0: ดินสอจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมคะจำเป็นเรามาโรงเรียนต้องใช้ดินสอไหมคะ
1: ใช่
0: ดินสอใช้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไร
1: เอาไว้
0: เขียนหนังสือมีสิ่งของชิ้นไหนที่จำเป็นอีกไหมคะชิ้นไหนคะคืออะไรเอ่ยสมุดวาดเขียนจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นเอาไว้ทำอะไรเอาไว้วาดรูปได้ไหมคะใช้ในงานศิลปะได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าที่จำเป็นนั่นเองแล้วโทรศัพท์มือถือล่ะคะจำเป็นไหมคะ
1: ไม่
0: จำเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่า
0: เรา

0: ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่จำเป็นจะต้องมีโทรศัพท์มือถือนะคะน้ำอัดลมจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นนะคะดื่มน้ำอัดลมมากๆจะเป็นยังไงปวดท้องนะคะของเล่นล่ะคะจำเป็นไหมทำไมล่ะคะ
1: เส
0: ีย
1: เง
0: ินเสียเงินนั่นเองแล้วก็เป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยด้วยนะคะปรบมือให้หันษาด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสินค้าที่จำเป็นเราต้องมีการวางแผนในการเลือกซื้อสินค้านั้นๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรซื้อนะคะเราจะมาทบทวนความรู้กันนะคะเพราะว่าเราเรียนเรื่องรายรับรายจ่ายไปแล้วให้นักเรียนพิจารณาเลือกว่าข้อใดเป็นรายรับข้อใดเป็นรายจ่ายซึ่งคุณครูจะมีข้อความให้นะคะข้อที่1คุณแม่ให้เงินค่าขนมคุณแม่ให้เงินค่าขนมเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะ
1: รายรับ
0: เป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายรับ
0: เพราะว่าคุณแม่ให้เงินเรามาแล้วเราก็เป็นคนรับเงินนั้นมาเพราะฉะนั้นเป็นรายรับค่ะข้อที่2คุณพ่อให้เงินไปโรงเรียนคุณพ่อให้เงินไปโรงเรียนเป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายร
0: ับเป็น
1: รายร
0: ับนั่นเองข้อที่3โชกุนซื้อผลไม้10บาทโชกุนซื้อผลไม้10บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับหรือรายจ่ายเพราะว่าอะไรเรานำเงินไปซื้อผลไม้เราได้ผลไม้มาแสดงว่าเราจ่ายเงินให้กับใคร
1: แม่ค้า
0: เราจ่ายเงินให้กับแม่ค้าเพราะฉะนั้นก็คือรายจ่ายนั่นเองค่ะข้อที่4คุณย่าให้เงินข้าวหอม20บาทที่ข้าวหอมมาช่วยห่อขนมแสดงว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายร
0: ับ ไปดูกันว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายคุณย่าให้เงินข้าวหอม20บาทที่ข้าวหอมมาช่วยห่อขนมต้องเป็นรายรับค่ะเพราะว่าข้าวหอมได้รับเงินมาจากใคร
1: ย
0: ่
1: า
0: ได้มาจากคุณย่าค่ะข้อที่5ไข่มุกนำเงิน10บาทไปซื้อขนมไข่มุกนำเงิน10บาทไปซื้อขนมเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายค่ะเพราะว่าเรานำเงินนี้ไปจ่ายให้กับแม่ค้าแล้วเราก็ได้ขนมกลับมาทานค่ะข้อที่6ปลายฟ้าซื้อดินสอแท่งใหม่ปลายฟ้าซื้อดินสอแท่งใหม่เป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายจ่าย
0: เป็นรายจ่ายค่ะเพราะว่าปลายฟ้าเนี่ยไปซื้อดินสอแท่งใหม่โดยนำเงินไปให้กับแม่ค่ะแล้วปลายฟ้าก็ได้รับดินสอแท่งใหม่กลับมาค่ะต่อไปเราจะมาทำงานกันนะคะเราจะทำใบงานใบงานวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรนะคะเด็กๆฟังก่อนนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีสิ่งของที่นักเรียนต้องการซื้อจากเงินที่นักเรียนออมไว้อยากได้อะไรอยากได้ของเล่นอยากได้ขนมอยากได้นมนักเรียนก็วาดลงไปค่ะในใบงานที่4นะคะเรื่องการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงานที่4เรื่องการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม2นักเรียนวาดภาพระบายสีสิ่งของที่นักเรียนต้องการซื้อจากเงินที่นักเรียนออมไว้คำชี้แจงของครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตาใบงานของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยนักเรียนเปิดไปหน้าที่17ค่ะหน้าที่17 จอไหมคะหน้าที่17ใครยังไม่เจอมีไหมคะตอนนี้เด็กๆ เจอทุกคนแล้วนะคะให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะวาดภาพสินค้าที่เด็กๆอยากได้วาดภาพสินค้าสิ่งของที่เด็กๆอยากได้นะคะแล้วก็เขียนไปด้วยว่าอยากได้อะไรวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะ

0: ่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆทำเรียบร้อยหรือยังไม่เป็นไรเหลือแค่ระบายสีใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนำกลับไปทำเป็นการบ้านตอนนี้ให้เด็กๆเก็บก่อนนะคะแล้วก็มาดูเฉลยกันนะคะพร้อมหรือยังอ้าวเก็บก่อนเลยแล้วเราจะมาดูเฉลยกันนะคะว่าเราจะนำเงินออมนั้นไปซื้ออะไรได้บ้างยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณครูนำไปซื้อของเล่นนำไปซื้อของเล่นก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งของที่เราอยากได้ค่ะหรือนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเพราะว่าเป็นสินค้าและเป็นสิ่งของที่จำเป็นนะคะโดยการนำเงินออมที่เราเก็บไว้ไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้ไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆเก็บเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเก็บเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายการวางแผนการใช้จ่ายนะคะเราควรมีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บออมและสามารถนำไปใช้ในยามจำเป็นได้และบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่5เรื่องการวางแผนทางการเงินวันนี้นักเรียนได้ความรู้ในเรื่องอะไรไปคะการวางแผนในการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะซื้ออะไรจะใช้จ่ายอะไรต้องมีการวางแผนในการซื้อสิ่งของเหล่านั้นต้องดูก่อนว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นและคำนึงถึงราคาด้วยนะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้เด็กๆจะมีเงินเก็บนั่นเองค่ะเอาไว้ใช้ในอนาคตเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่เอ่ยไม่มีคำถามใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในขอบขันธสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนาให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระในตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสังเกตเห็นเด็กไทยสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะกันมากขึ้นและมีประชาชนไปรอคอยฟังเทศเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีลำโพงขยายเสียงให้ประชาชนที่มานั่งได้ฟังคำพระเทศไปพร้อมๆกับพระองค์พระราชจริยวัตรอันงดงามนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาว่าหากคนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็นจึงควรแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน

0: หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: นั้นก็คิดไม่ถึงครับว่าท่านพระยาสุสุนก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือคืนนั้นก็งงเหมือนกันครับท่านพระยาสุสุนก็จากสายลมครับ
1: สายลมพระยาสุสุนก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาเป็นมารับเดช
0: ครับท่านพระยาสุสุนก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับท่านพระยาสุสุนก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมกัน
0: ครับท่านพระยาสุสุนก้าจากใส่ลมครับก็มี VR 969กับ VR 938สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ติดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 969กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเซนเขาเครื่องไม่ดับเพราะเขาวิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านพระยาสุสุนก้าจากสายลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุสุนก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววันตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ต่อครับท่านเบียร์สุสุนก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

ลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วงปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่าง

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วนะคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการใน

ใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย 9-12 ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าพูดง่ายๆค่ะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆนะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์

ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะ

0: ว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะฮะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night, surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies and other communication devices. He debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there with a red thing there. It's a kind of so for damming and for making a small reservoir.And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and then inspect the place and can have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere, all these receivers, transmitters, telexes? What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่ไม่ให้กรรมฐานเนี่ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์

จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการหวัดดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะ

0: ไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อศิลป์ตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
2: ซึ่งก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
3: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักนั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
2: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
4: สาวดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเด้ครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ใหญ่ผมโตมันช่วงปี2517เป็นเกิดหลวงพ่อพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาอย่าก่อยห้องว่าบุญหลวงพ่อพญานาคบุญหลวงพ่อพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยนึกที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเพื่อนโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตุ๊กปลาบึกปลาบึ้งบุกเจอบ่มีแล้วมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันจะบวงสรวงขึ้นมากับแตงคุ้มแตงข้าขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คยสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วถ้าก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่แล้วนะ
0: เก่าโบราณเหมือนกันนี่บ่ฮู้จักป๋าบ่อนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกน่ะ
3: บ่บ้ำละครับ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกระทุ่มบา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป๋าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยบ่ใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่

0: ซักเห็นแล้วก็อยากได้อีกสี่เหลี่ยมรวมรูปเด็ก
1: เป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายเดี๋ยวนี้มันปลาหลายบ่ได้หรอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อกะหาแต่ปลาม
2: ันเขาจะได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆมันต้องไปทำงานหรอกปลาดีกว่าปลาขายดีก็ทองคำมันน้ำโขงอ่ะปลาสังวากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้สองสามโลก็พอแล้ววันเจ็ดแปดร้อยพันละ
1: แต่ก่อนปลาแช่กิโลหนึ่งหกบาทเดี๋ยวนี้กิโลหนึ่ง250จากกิโลละหกบาทเป็น250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลหนึ่ง400พลิกกันหลายบอด15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
3: คว่ำแหงคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แหงบ่หลายบางปีก็แหงหลายบางปีนี่แหงห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ใครได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันเอาไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้ตะประเทศเอาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่นะครับว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่แล้วเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกัน

ันวางแหนขางมองเสียมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนเลี้ยงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีหัวลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสีบอลหมดแล้วมันควบคุมมาอยู่หรอเหตุลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเห็ดเนาะ

ของบ้านในบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลก็รู้ถามใครก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาจะอยู่ผูกอยู่ตารางหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองล้ำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็80% ถ้ามาหยุดซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีสำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนี่ใส่ฝีพายนาคามธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้คือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนี่ใส่นักกีฬาจำได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แฮนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายได้ตั้งใจเลย

0: คณะสนับสนุนเพื่อมาที่ที่ติดต่อครับต่อที่ติดต่อ
1: กูประสักอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสือข่วงหน้าพายละย่างเดียวกูซอยไอ้เก่งไอ้กะนับสือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเงี้ยงลูกเต้าเพื่อนทั้งสองลั่น
1: เพื่อนสองลั่นได้เทพสุดกับเทพพยับหน้าว่าเทพสถิตหน้าว่าได้ปูไอ้

0: เก่งในกาติดมึงไหนข้าวมึงไหนข้องมึงไหนก็ให้กดให้ยากเข้าให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งนิพพานนี่สนับรับกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับบ่เหรียญเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันแล้วถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ 1,000 เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแล้วทีนี้จาก100เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: ริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

และยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาชิลาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดวันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทยควาย
2: อัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: พ่อจ๋าหนูถามหน่อยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาพระราชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางเราเอามาทำปุ๋ย
3: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
3: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: น้องไม้ครับน้องไม้
1: น้องไม้สวัสดีครับ
3: น้องไม
1: ้น้องไม้อายุเท่าไหร่แล้วครับอ
2: ายุ9เดือนครับ
1: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
3: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
3: โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่า300อะไร
3: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่างนี้แหละ
1: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะคร
3: ับกินเลยลูกกินเถอะ
1: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
3: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
3: และตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: แต่ผมกลัวเป็นป้าและเป็นพี่สาวของแม่ไม้
3: เมื่อกี้ตอนน้องไม้ผมไม่กลัวนะ
1: ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ยังดูน่ารักเนาะ
3: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิร์กฟูจ้ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
3: ฟ้าอยากลองไหม
1: ได้ค่ะ
3: เอาเลยพ่อ
1: มาเด็กได้เลยเหรอ
3: ชัวร์แล้วชัวร์แล้วบรรยากาศเป็นไงข้างบนข้างบนอากาศ
1: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าโอ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
3: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟ้า
1: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกว่ามี
3: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
1: สูงมาก
3: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
1: แบบตรงๆเลยนะคะ
3: เรื่องอัตลักษณ์
1: อยากเข้าไปคุยด้วยบ้างจังเลยค่ะ
3: อยู่ก็ได้
1: เล
3: ยอยู
1: ่ไกลเหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะ
3: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็นอะไร
2: ชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
3: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
2: เล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
3: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล่ว
3: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
1: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
3: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
1: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
3: มันแล้วมันก็งามสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับพ่อ
2: ใช่
3: โชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
1: ไม่งั้นยังไงคะ
3: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
1: ไรเขาจะไล่เลยครับใช่ไหม
3: โอ้โหเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
2: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
4: ดูนั่นสิคะพี่เฮาดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
3: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
4: พี่เฮานกน่ารักมากเลย
3: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
2: ได้เดี๋ยวได้
3: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อนน่ะ
2: ปล่อยไปนี่เลยเน
3: า
2: ะ
3: ปล่อยไปแล้ว
2: ไป
3: กลับเถอะพ่อ
2: โชคดีนะโชคด
3: ีไม่เขาไม่กินเถอะ
2: ไม่แล้วถึงที่ชอบที่ชอบนะถึงที่ชอบที่ชอบ
1: ที่ชอบที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
3: ันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ
2: ่
3: อ
2: ไม่อ่ะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก็
3: โอเคตามผมขึ้น
1: ไปได้ไหมคะ
3: เฮ้ย
4: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
3: เฮ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้าง
1: งไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟางมันอยู่ฝั่งหนูไม่ล่ะ
3: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
1: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได้
3: เอาไหวเอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
1: ไปกลับไปปึ้ง
3: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วคือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
1: แล้วฟ้าจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
3: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมากเอ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
1: จริงเข้าใจเรื่องหรือยังคะ
3: เอ้ยอย่าเลี้ยว
1: เข้าใจเรื่องหรือยัง
3: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: ก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ

0: แม่กลิ่นอะไรหอมๆเราฟังหน่อย
1: อันนี้อะไร
2: อันนี้จะเป็นน้ำเมี่ยงคำจ้ะแล้วที่เราเคี่ยวก่อนนี้คือน้ำต้มกะปิ
1: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
0: ขายเป็นขวดก็คือเราหล่อเจาะลงไป
1: ถูกต้อง
2: ไม่ใช่เราจะใส่น้ำตาล
1: เล่นไม่ดูแม่เลยแม่ไม่เล่น
0: แม่ไม่เล่นน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
1: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
0: ต้องคนเยอะไหมคะแม
2: ่ถ้าสองคนสามคนก็ได้
0: ถ้าสองสามคนก็ได้แม่
1: แม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
0: แม่เลือกแล้วนะ
2: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
1: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
2: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
1: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
2: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของที
1: ่
2: ทำให้หอม
0: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
2: ใช่จ้ะ
0: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
2: ก็ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
1: เสร็จแล้วครับฟา
0: ค่ะ
1: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
0: จริงๆอ่ะฟาเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
1: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได
0: ้
1: นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
0: นี่ไงอยากรู้เป็นยังไง
1: แล้วก็มีใบชะพู
0: ใบชะพูค่ะ
1: กับกลีบดอกบัว
0: กลีบดอกบ
1: ั
0: ว
1: ไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
0: ได้นะ
1: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะพ
0: ูก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึกเท็กซ์เจอร์แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มปุ๊บมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็ดเลย
1: ปลารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงเนี่ยกินให้อร่อยอย่างเดียวต้องกินให้สนุกด้วย
0: ยังไงคะ
1: เราต้องมาเป่าชุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
0: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
1: อร่อย
0: 1 2 31 2 3
1: เฮ้ย
0: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
2: ใช่ใช่ขาดไม่ได้เลย
0: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะได้แม่
2: อ
0: ัน
2: นี้
0: กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
2: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
0: เอาที่สบายใจพริก
2: พริกก็เทียบที่นี่เป็นอีซีเน
0: า
2: ะ
0: มันจะเผ็ด
2: ใช่
0: พริกอินซีมันเผ็ดจัด
2: ใช่แต่ชิ้นเดียว
1: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ยัดน้ำพี่กินมาหมดแล้วพ
0: ี่
1: กินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นพี่กินมาแล้วน
0: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
1: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าว
0: อ่า
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีความมะพร้าวให้หร
1: อ
0: บ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
2: ใส่ทั้งสองชิ้นอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
1: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันที่เดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
0: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
1: เผ็ดจริงไม่ไหวแล้วไปหาน้ำก่อน
0: อ่ะพี่บุ๊กไปไหน
1: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
2: อ่ะคุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
0: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม่
2: ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
0: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
2: น้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
0: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
1: ชิมครับผมมา
2: แม่ว่ามันก็เข้ากัน
0: อร่อย
2: นะมันก็เข้าก
0: ัน อร่อยเลย
1: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวเหนียวหรือ เปล่า
0: ใช่ใช่หนูจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอะอร่อยมาก
1: แล้วมันหอมมากเลยอะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
0: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
2: คาราเมลแบบไทย
3: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับ
1: โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: นี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
0: ไอ้สีชมพูชมพูที่ปลายเห็นใช่ไหม
1: นี่แหละคนนี้
0: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
1: แล้วเมื่อกี้ที่เราชิมก็ยังมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันน
4: ี่มีดอกอัญชันด้วย
1: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
4: มีดาวเรืองด้วยครับ
1: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
4: ปลูกเองหมดเลย
1: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้อง

0: เป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
1: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
0: คุณรู้จักไหมนายโยน
2: ไม่รู้จัก
0: ได้ผมเคยเล่นนะเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกมันสนุกมาก
3: ได
0: ้อันดับแรกต้องมานี่คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมครับ
1: มาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
0: แล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
1: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
0: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
3: ค่ะ
0: แท้งสมมุติถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ย่า
3: ย่าคือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วย่าก็ขึ้นมา
0: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
1: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
3: โอ้ข้าวน้ำตาลต่ำ
0: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
1: ใช่ครับ
0: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตำที่เตรียมไว้
1: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ำลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
0: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
1: ก็จะกำต้นข้าวขึ้นมาประมาณกำฝ่ามือนึงเนี่ย
3: กำฝ่ามือ
0: ฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นอย่างนี้
1: ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
3: บ้ามเขาให้
0: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
3: ้ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตัดขาพี่จริงๆค่ะ
0: หนึ่งสองสาม
3: มันและบ้อมลงไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้ามเขาให้อ
1: ันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
1: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้30-40กิโลกรัมต่อไร่เ
0: พราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นมาต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับการมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้เขามีกิจกรรมด้วย
3: กิจกรรมคืออะไรคะ
1: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
0: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
1: ได้ฟรีไปเลย
0: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
1: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
0: คุณชอบไปทำอะไรกิน
3: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
0: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
1: เพื่อป้องกันโรคและแมลงรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
3: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
0: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: เช่นความดันเบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
1: มันได้หลายอย่าง
3: มันได้หลายอย่างเหรอเอาหนูไม่รู้ว่า
0: เขามีทั้งผักชีผักสลัดผักโคนผักกิโลเลนโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณคิดอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลดโอ๊กถูกไหมครับ
1: คือเลดโอ๊กครับผม
0: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
3: ฟาร์มมั่นใจค่ะ
0: ผมมั่นใจได้
3: ฟาร์มมั่นใจวันนี้เพิ่งจะทานน้ำ
0: เอาเลดโอ๊ก2ต้น
3: ค่ะ
0: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
3: โหเ
0: ป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
3: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
1: สุดยอดเลยครับ
0: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอร์สถูกไหมครับมันจะมีคอร์สใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท่าไหร่อ๋อ
0: ไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุอันเนี้ย
1: อันนี้คอร์สโดเมน
3: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกัน
0: คอร์สโดเมน
3: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอร์สเหรอคะอันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
1: อันนี้สายพันธุ์ครับ
3: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพันธ
1: ุ์คอร์สโดเมน
0: รู้จักไหมครับอันนี
3: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
0: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
3: ้
0: อันนี้กี่วันครับ
1: อันนี้40วันครับ
0: แต่กำลังกินแล้ว
1: ใช
0: ่1ต้น2ต้น
3: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
0: อีกต้นนึง400
3: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
0: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค์เฮ้ยหูใกล้เคียงแล้ว
3: ใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
0: อีกลูกนึงอีกลูกนึง
3: แม่หนูสอน
0: ไปไหนมาไหน
3: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวตึกนะหนูฝากไว้ด้วย
1: นะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
3: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
1: อ๋อ
3: ของฝาก
0: แบบนี้ได้เหรอ
1: แบบนี้ได้เหรอครับ
3: ไม่ได้เหรอคะ
1: ไม่ได้ครับต้องช
3: ั่
1: งลงไป
3: ทำไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
1: เรียบร้อย
3: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่
0: 500กรัมเท่าไหร่
1: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บาท

0: ละต้นกันไปเลย
1: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ผมเป๊ะมาก
1: มาลองดูสิครับพี
0: ่เป๊ะเลยไหม390
1: เป๊ะเลยไหม
0: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
1: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบจับได้นะคะ
0: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
1: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100

0: มาผสมกัน
1: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่
2: 300นี่เท่าไหร่
1: ครับ300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
0: 330บาทครับ
2: 30บาท
0: นี่โลละ100เท่านั้นเอง
3: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน
1: เราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
2: ออร์แกนิกหมด
1: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
2: ยังเป็นออร์แกนิกเอาจริง
1: ใช่แล้ว
2: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูครับเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
1: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
0: สลัดวังน้ำดำครับผม
2: สลัดวังน้ำดำ
0: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปจี่ก่อนครับ
2: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะฮะ
0: นึ่งครับ
2: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
0: อ๋อ
2: มันขอโทษค่ะ
3: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
0: ก็จะมี
2: อะไรบ้างคะ
0: มีรากผักชีครับ
2: สามเกลือ มันคือสามเกล
0: ือแล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
2: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็นสี่เกลือ
1: ไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
2: ไม่มีสามเกลือ
0: สามเกลือต้องมีพริกไทยด้วย
2: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่าวว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
0: คีโตก็คือการลดน้ำหนักประเภทหนึ่งครับ
2: ค่ะ
0: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
2: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
0: ทีผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
2: ครับผม
0: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
1: ก็ไปเอาไขมันมา
0: ไปเอาไขมันมาใช
1: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินออกมาด้วยอันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
0: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิลิทิทอลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
2: น้ำปลาค่ะ
0: น้ำปลาเขาต้องเป็นคีโตนะครับ
2: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยหรอ
0: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
1: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
0: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
0: อันนี้แอลมอนนะ
2: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
0: ใช่คร
1: ับใช่ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว้
0: ใช่ครับ
1: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
0: ต้อง
1: ลองปลาเคยกินมาก่อน
2: ปลาไม่เคย
1: ครั้งแรกเลย
2: คุยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำเอสเอฟอาร์เหมือนกันนะเนี่ยพี่ป้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
1: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือคีโต
2: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณคิดผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
1: ไอตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์อ่ะเนื้อมันจะแน่น
2: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่มั้ยครับพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักกรอบมาก
1: ใช่จริงๆผักแบบสด
2: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
1: คุณจะทำอะไรครับ
2: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี
1: ้
2: แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงสัดส่วนของปลาคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะบีทรูทพระเอกของเรา
1: คุณเอาไปทำอะไรมา
2: อย่างแรกคือเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
1: ออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
2: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้น
1: ๆ
2: เพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงงานบวชค่ะพูดทำไม
1: ไปเลยครับ
2: บีทรูทใช่ไหมฮะเป็นตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นตัวของน้ำสับปะรดนั่นเอง
1: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหมมันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเก็บน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้อย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
2: จริงเหรอไม่ขึ้นหรอ
1: ไม่ขึ้น
2: มันต้องประมาณไหนมันถึงจะขึ้น
1: มันต้องได้ยินเสียงน้ำแข็งกระแทกอ่ะ
2: ก็พี่ใส่ไปก้อนถ้าอยากได้เสียงกระแทกไปใส่มาสักรังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูว่าได้ละ
1: ได้แล้ว
2: รู้สึกถึงความเย็น
1: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
2: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะฮะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งเมื่อสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมาก

0: อร่อยจริง
1: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทําให้คุณใหญ่ชิมด้วย
0: ได้ค่ะ
1: อ่ะอันนี้ของคุณจบแล้ว
0: ของปลาจบแล้วค่ะ
1: มาถึงของผมบ้าง
0: ได้ค่ะพี
1: ่อยู่ช่วยมั้ย
0: อยู่ช่วยสิคะ
1: อย่าเลย
0: อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
1: มาถึงอาหารของพี่บ้างฟาโรพี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
0: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
1: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
0: มีความกรุบกรุบ
1: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่งครับอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กลิ่นเลยนะ
0: หอมค่ะหอมรู้แมสเลยค่ะพี่
1: ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
0: ชอบ
1: มันจะหอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและทีเด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เมนูมั่วอย่าพาเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดาออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
2: น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคร
1: ับ ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
0: ต้องค่ะ
1: เก็บตังค์ด้วย
2: ต้องทวงตังค์ก่อน
1: นะและอันนี้เขาผัดอันนี้พิลึกพิลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
2: เหมือน
0: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
1: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
0: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บอะมันมีความเค็มเข้ามาประกอบอร่อยมันมีความหวานหวานนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะไม่แปลว่ากลิ่นสมุนไพรอะมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
1: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ใช่รสเดิมอะมันแปลกดีนะ
2: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
1: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
0: ก็ต้องแก้ด้วยการ
1: กินน้ำบ
0: ี
1: ทร
0: ูทนั่นเองถูกไหมคร
1: ับผม
0: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในการ
1: สั่งว่าแล้วน้ำบีทรูทออกมาทำไมล่ะครับผม
0: เอาวางสวยค่ะเราชอบสีเฉยเอาจริงๆเสียงกระเอื้อกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆเรารู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: ถ้าปลาเปียกเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
1: ไม่น่าจะเข้า
0: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
1: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
0: ๆบอกกันตรง
1: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแค่แบบให้ดูเราแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
0: แค่นั้นก็พอ
1: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะเลยนะตั้งแต่เรื่องของควาย
0: เอาง่ายๆพี่การโยนข้าวเนี่ยอะไรเงี้ยเคยเจอมาก่อน
1: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ้ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตเป็นอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามา
0: ขึ้น
1: ใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
1: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น

และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะโอ้ยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คือ อะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมคร
2: ับ ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: าละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่มั้ยคร
1: ับ
0: ใช่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: อ
1: ะที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม

0: ันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะฮะวันนี้โอ้น่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
1: ับ รอบ2ครับ
0: รอบ2
1: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
1: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: เลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก

0: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เพื่อจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณถึง5ขวด
0: โอ้โห
3: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ30 40แพ็ค30 40แพ็คได
0: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันมั้ยครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกก
0: ัน
3: เลย
0: รวมไปเลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะทิ้งเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
3: ใช่
0: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให้
0: งานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ทีมงาน
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
5: จริงค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
5: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10 ถุง 20 ถุงอะไรเงี้ย

0: นี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกเพลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่ปืน
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้น้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: นนะ
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจาก

0: ล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต
0: ่
1: อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่

0: มีหัวไงอ๋อ
1: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
0: เลือด
1: ชื่อสีเหรอ
0: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
1: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
0: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
1: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้น

0: ขึ้นโคนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช
1: ่แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเงี้ย
0: นี่เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: ไหร่อันนี้ไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี
1: ่หรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: มันเลือด
1: คุณหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: กลมขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: น
1: ี่ก็นูนเหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ต้นไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
0: ไม่เอา
1: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็ก
0: ใช่
1: ยังเล็กไปอีก
0: น
1: ี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่า

0: ารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตแล้วไหม
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถา
1: ใช่
0: นี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: จ้านูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอย
0: ู่ที่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: ก็เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
2: ี่
0: ไ
2: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี
0: ่โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันมีไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
0: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือ
1: ต้นต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธ
1: ุ
0: ์แต่ว่า

0: เวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
0: ันเล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
0: บ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได
0: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบั่นแล้วเล่าบั่น
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
0: ้
2: กล้วยต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
0: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่เลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: นะได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่เนื
0: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: เขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเน
2: า
0: ะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล่างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
0: มียาง
2: แล้วก็ล่างยางมันออก
0: จ
2: ้
0: ะ
2: แล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนา
2: ะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: ส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิมเลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี้เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะ

0: ราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: พอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
1: จะตั้งเตาร้อน
0: เลยแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
1: ใจร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้อนไม่รุ่นก็งี้แหละ

0: างกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยนะจ้ะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
1: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: มีแต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดใจปะ
0: เปิดใจ ยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้าม เปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงเดี๋ยวกะทิไหมคะกะทิเพิ่ม
1: ยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ต้องราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะเออแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเนาะ
1: จ้าไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยคือใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันยันมันหวานเนี่ย
0: ยันอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อก
1: แซ่บหลาย
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พรูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอามั้ยตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป

0: จะกินข้าว
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
2: อมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติ ด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณ

อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้ 2-3 อย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จากพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมทีนี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรธาตุธรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่ 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดียินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชากรอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
0: แซ่สองสรรเสริญ
1: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้เยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่พวกเราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตับบะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่อชวมัทวะทั้งหลายแหละนั่นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศพิธราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะ ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
0: ้และ
1: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นราชธรรมทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นน่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรนี่ไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศวิราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะนั้นก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
0: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
1: ก็คือสัมมาสงบจาก

0: รือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดใจยังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระสุเมรุจะทำที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่า เป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมี welfare มีเรื่องของ economy มีเรื่องของ security ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
1: ี
0: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ปลายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหละก็แส่ซ่องเพราะว่าที่แส่ซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: เมื่อพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 น.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกรรมฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะ และทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐาจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นเข้าที่พระบรรทม
0: พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
2: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวดของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
0: ของพระองค์เอง
2: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสรุปการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
0: ๆนะคะ
2: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
0: ่
2: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่น พระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงทำวัดสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงประนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวรวรในช่วงที่ทรงประนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายอาจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
0: ก็
2: ต้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่าง

ทรงมโนที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศแล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศนะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: พราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่2ที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นน่ะไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นน่ะถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและอีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: เพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรฉาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆ จังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุด

ที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจารบ้านนาจารหมู่4ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่ราบท่ามกลางขุนเขาชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมบนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งความเป็นเครือมิตรเครือญาติมาแต่ดั้งเดิมประมาณปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำสงครามแย่งชิงมวลชนที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆที่มีกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานเพียง30นายเป็นฐานกันชนการรุกคืบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปสู่ฐานปฏิบัติการอื่นๆการก่อสร้างฐานปฏิบัติการสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนาจารและบ้านนาน้อยมาช่วยกันขุดร่องหลุมรอบฐานสำยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายขุดหลุมนอนและขุดบ่อน้ำชาวบ้านใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัววิตกกังวลเสียงปืนเสียงระเบิดก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้ากลางวันเย็นทั้งจากเทือกเขาผาแดงและผาหวดสองฝากฝั่งของหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นค่ายซ่องสุมกำลังด้วยอยู่ในชัยภูมิที่สูงกว่าเหตุการณ์ระทึกที่ทำให้ชาวบ้านขวัญเสียคือเมื่อวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงเข้าใส่รถตำรวจตระเวนชายแดนที่กลับจากการลาดตระเวนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตถึง9นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชาวบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งวิ่งไล่ล่าติดตามผู้ก่อการร้ายขึ้นภูเขาไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นสถานการณ์รุนแรงและความสูญเสียครั้งใหญ่ของฐานปฏิบัติการนาจารจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520เสมือนฟ้ามาโปรดเวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญขณะนั้นมียศ10ตำรวจโทผู้อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้บันทึกภาพในวันนั้นเล่าว่าวันนั้นตนรับหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่พระองค์ทรงตรวจฐานการวางกำลังทรงแนะนำวิธีการป้องกันการซุ่มโจมตีทรงแนะนำว่าต้องทำอะไรอย่างไรทรงสอนทุกอย่างตามที่ทรงศึกษามาหลังจากทรงตรวจเยี่ยมเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปที่ฐานน้ำกุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา17นาฬิกาของวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าก็บินกลับเข้ามาในช่วงเวลานั้นทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดสบายๆกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่สิบตำรวจโทประทีปเผื่อนขวัญได้รับมอบหมายให้วิ่งไปดูคิดว่าทหารคงลืมอะไรด้วยสวมกางเกงยีนส์ขาสั้นตัวเดียวพระองค์เสด็จลงมาถามหาผบ.ฐานซึ่งตนได้กราบทูลว่าผบ.ฐานขออนุญาตผู้ว่าจะพาลูกชายไปสอบเตรียมทหารครับผมคืนนั้นพระองค์ได้ร่วมตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องเท่าที่มีกับตชด.ทหารและอส.ประทับแรมในหลุมบังเกอร์ด้วยชุดทหารที่ทรงนำมาเพียงชุดเดียวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทรงตรวจความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างดีที่สุดทรงตรวจลาดตระเวนถึง3รอบทั้งช่วงบ่ายกลางคืนและช่วงเช้าทรงสอนยุทธวิธีการต่อสู้ทรงเป็นกันเองทรงแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเรียกขวัญเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกลับคืนมาไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้
ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางทรายในฐานปฏิบัติการเพื่อปกป้องแผ่นดินแบบนี้นอกจากประเทศไทยชาวบ้านเล่าอีกว่าด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเป็นวันเดียวที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของพวกเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทยาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปกป้องพวกเขา

ตามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัดน่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชดำริว่าราษฎรบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกย่าบ้านห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและเสี่ยงภัยจากการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธออย่างความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านศพเปื่อยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้

ะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงษ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาจึงร่มเย็นล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งบนดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัศน์ดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอนครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดงพระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืมพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์เป็นรัชทายาทผู้คุ้มครองอาณาประชาราษฎร์อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: แม้คืนวันจะผ่านมานานหลายสิบปีพวกเขาก็ไม่เคยลืมวันที่ได้ผืนป่าผืนน้ำและผืนดินทำกินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระองค์เอง
1: พระองค์ท่านเคยถามว่าฝายแม่เทยเสร็จหรือยังผมเองก็ได้ตอบว่าฝายแม่เทยนั้นเสร็จแล้วแต่คงเหลือคลองชลประทานยังไม่เสร็จ

ับตอนนี้ก็มีน้ำเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงนะครับตลอดทั้งปีนะครับดีขึ้นเลยครับเพราะน้ำนี่ใช้ไม่ใช่เฉพาะตำบลแม่ตื่นนะใช้2ตำบลเลยนาที่เคยแห้งแล้งนะครับก็ใช้ได้ใช้น้ำดีขึ้นนะครับน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์

0: จนแทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
1: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้ง
0: ไม่นานพวกเขาก็ได้เห็นอาคารเรียนระบบประปามาถึงทุกหมู่บ้านพร้อมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงพิจารณาความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยการรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านและทรงลงพื้นที่เพื่อหาหนทางแก้ไข
2: แต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามมาท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดารน้ำน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได
0: ้เพราะความทุกข์ของประชาชนรอไม่ได้เพียงเดือนกว่าฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดขุดลอกลำน้ำยามและขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2: โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้พระองค์เทวดาลงมาโปรด
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทำให้ทรงเห็นอุปสรรคของการพัฒนาเพราะไร้เส้นทางสัญจรเข้าถึงหมู่บ้านได้สะดวก
3: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านนะครับที่รับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทําลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่ได้ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี้

0: หลายครั้งหลายคราที่ประสบนิกรในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนผู้ประสบความเดือดร้อนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เองเสมอ
1: รู้สึกว่ายินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แกพระองค์ทั้งเข้ามาเราถ้าพระองค์ทั้งไม่เข้ามาในหมู่บ้านของเราเราว่าโอกาสจะพัฒนาในหมู่บ้านโอกาสจะเจริญในหมู่บ้านก็ไม่มีเราคิดว่าความสุขของเราก็ยังไงก็จะให้พระองค์ทั้งเนี่ยเราสิ่งจะเข้ามาอีกทีใช่ไหม

0: กระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยพระเจ้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งเหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
6: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิททองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานแล้วเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ ทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเลยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อเท็จจริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันมาจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
2: ดังที่อาจารย์ภาวิทย์ทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้อะค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยมาออกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะน โยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
2: อ การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
0: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นก็มาตัดเบนขึ้นจ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ำให้จ้ะมันก็ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเขาปลูกเผือกเนาะครั้งหนึ่งเขาปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่ประเดี๋ยวนี้เขาได้ปลูกพืชหมุนเวียนไอ้จ้ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจ้ะ
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็ยังได้ความรู้ต่อเพิ่นสอนวิธีทำปุ๋ยมักอีเนาะเฮากับแปลงปุ๋ยมักลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเพิ่นมาสอน
0: เมื่อวันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวนเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ
3: ์หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
4: ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ

ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดป้องไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนแต่ยังส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับวันนี้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงค่ะสำหรับตัวพายุไมสักตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางเมืองหนานหนิงบริเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณภูเก็ตลงไปรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามเรื่องพายุไมสักและมีประกาศคำเตือนออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่10มีเนื้อหาดังนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร

และสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันถึง2วันนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นอะไร
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง

0: สสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงจริงด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เฮ้เจ้าปัน
3: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: กะโหลกพูดได้อ่ะ
3: ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
4: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
4: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
4: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับ

0: ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆ เริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
0: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: หิวมาก
3: หิวมาก
0: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
4: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
0: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
2: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบ
3: ฮ
1: ึ
3: บฮึบฮึบงมงมงมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
2: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
4: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
2: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
2: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
3: ้ฮึบ
4: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
4: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
2: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
2: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
5: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
2: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
2: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
2: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
2: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
4: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
2: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
4: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
2: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
2: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหาย

0: จ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
2: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
3: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุข

0: ไรอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
2: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมน

ุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: วันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงมีพระชนมายุ 15 พรรษาได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นเขื่อนชลประทานที่สร้างขึ้นบนลำน้ำแม่กลองและได้เสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งใน3ปีต่อมานับแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าและติดตามงานด้านชลประทานอยู่เสมอด้วยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่องานด้านชลประทานเพื่อจัดหาน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเพียงพอเช่นที่โครงการระบายน้ำพรุบาเจาะจังหวัดปัตตานีสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ทำกิน3จังหวัดชายแดนใต้ได้หลายหมื่นไร่พุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรประตูระบายน้ำไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝนขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่และระบายน้ำเปรี้ยวออกสู่ทะเลพระองค์ได้ทอดพระเนตรและติดตามการบริหารจัดการน้ำซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างทั้งระบบระบายน้ำระบบส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่พรุบาเจาะเป็นการช่วยเหลือราษฎรบริเวณปากน้ำสายบุรีบ้านปาตาติมอที่เคยประสบปัญหาปลาในกระชังตายจนหมดเพราะน้ำเปรี้ยวแม้โครงการพัฒนาพื้นที่พรุนี้จะผ่านมานับ10ปีพระองค์ยังทรงติดตามดูแลงานที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงริเริ่มไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรสมดังพระราชประสงค์เมื่อมีน้ำความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นปัจจุบันโครงการเลี้ยงปลากระพงของชาวบ้านในพื้นที่พรุแคแคได้สร้างอาหารสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวจากรุ่นพ่อสู่ลูกหลาน
1: itu muka muka molek lah molek naik molek apa tu kan ni boleh ada anak ngaji boleh duit apa tu kan ni boleh ada anak ngaji kat boleh ada hijau ah dekat selak apa tu kan ni lah boleh anak ngaji balik deh dikir kan hidup dan ni hidup dikir pun yang kepung kau lung liang sok kacang lewa ahan ko luk luk ngai
0: ทุกวันนี้เกษตรกรในพื้นที่พรุแคแคมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: น่าจะมีโครงการไหมพอเพียงพอดีของเขามาก็น้ำก็ได้ดีเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีรายได้เท่าไหร่หรอกอย่างนี้ก็ดีมากเลยที่มีรายได้ที่หันวางทำแผนโครงการนี้มาแล้ว
3: ก่อนที่จะไม่มีโครงการนั้นมีว่ามันที่นี่มันจะเป็นปลาสมิธมันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไปมาเลบ้างไปรับจ้างทางอื่นบ้านพอมีโครงการเข้ามาชาว

0: บ้านบางคนบางส่วนนั้นมันจะมาทำนาในนี่เลยคนที่มีที่นั้นก็ประมาณ40ครัวเรือนที่ทำนาในโครงการปุ๊นี่
1: ตลอดระยะเวลากว่า50ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามทอดพระเนตรทรงศึกษางานด้านชลประทานและการบริหารจัดการน้ำเป็นสำคัญพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชดำริเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ีครับ
1: วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับตรงนี้ย้อนกลับไปโอ้ย50-60ปีมาแล้ววันที่19เมษายน2509ประมาณเวลาเป็นตีสี่กว่าตีสี่นี่เรากำลังนอนสบายเลย
0: ครับ
1: ก็จะอยู่ว่าลงเรือเลยเรือเล็กนิดเดียวนะ13ฟุตข้ามฟากตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล่นมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ60กิโลใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไห
0: ม21ชั่วโมง
1: 17ชั่วโมงนานไหมวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยู่สว่างก็ได้12ชั่วโมงนี่17ชั่วโมงประทับอยู่ในเรือเล็กๆแล้วคลื่นนี่น้ำทะเลนี่เรียบไหม
0: ไม่
1: เรียบต้องบังคับเรือต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงนี่กี่โมงรู้ไหมเขาบันทึกไว้เลย21 28 3ทุ่มกว่าคิดดูนี่ตั้งแต่ตี4จนถึง3ทุ่มไม่ได้หลับไม่ได้นอนและไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยต้องบังคับเรือต้องคอยชักใบต้องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะวอร์กายต้องแข็งแรงมากเรือวันนั้นที่จะถูกใช้ชื่ออะไรรู้เปล่า
0: ซุปเปอร์มด
1: ฮะไม่ชื่อเวคาแล้วเบอร์อะไรรู้ไหม TH 18 8กับ1บวกกันได้เท่าไหร
0: ่
1: 9ตกลงวันที่19นะวันที่19เมษายน2509เรือหมายเลข18คือเลข9ขึ้นมาวันนี้3ทุ่มเลข9ใช่หรือเปล่า
0: ครับ
1: ขึ้นมาบริเวณนี้ได้นำธงเรามาปักอยู่บนนี้กองทัพเรือก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ประวัติศาสตร
2: ์คุณปู่ครับเราเรือที่ท่านส่งไปแข่งกีฬาเรือใบครับ
1: เพราะนั่นจะเห็นว่าพระองค์ท่านมีสัมผัสกับน้ำสัมผัสกับลมทรงอย่างรู้อย่างลมอย่างดินอย่างฟ้าอย่างน้ำได้หมดเลยทำให้ได้เปรียบคนอื่นคืออ่านธรรมชาติได้ออกใครอ่านธรรมชาติได้ออกคนนั้นก็จะชนะนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็พระองค์ท่านได้แสดงให้เราดูเหมือนแล้วนะขอให้เราสู้เราชนะแล้วมันจะตายลูกหลานหลานก็จะเจอความสำเร็จในชีวิตต่อไปตามที่เสียก่อนจะทงมาปัด17ชั่วโมง60กิโลในน้ำในคลื่นในเรือเล็กๆหลับตาดูแล้วกันว่าแค่ไหนอ้าวแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปอีกนะ
2: ครับ
1: แต่ขอให้จำสถานที่นี้ไว้จำวันนี้ไว
3: ้ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเรือใบจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: และตอนนี้เด็กๆ ก็ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชื่อเรือเอกสมเกียรติพุนพัฒน์นะเป็นหัวหน้าผู้สอนประจำสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยแล้วทุกคนจะมาทำอะไรกันเนี่ย
2: จะมาเล่นเรือใบค่ะ
3: ครับ
1: โอ้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ย
4: พร้อมครับ
1: รู้ไหมเรือใบเล่นยากเล่นง่ายเล่นไม่ลาเล่นให้เป็นเล่นง่ายแต่ให้เก่งเล่นยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเรือใบอยู่กับน้ำทะเลอยู่กับน้ำเพราะนั้นความอันตรายมันเกิดขึ้นตลอดเราต้องเรียนรู้เรื่องลมเรื่องกระแสน้ำเรื่องการทักษะกับเรื่องเรือใบอะไรอุปกรณ์ในเรือใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครเคยเล่นเรือใบบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องเรือไหมเกี่ยวทางน้ำเนี่ย
5: ไม่เคยเล่นเรือใบ
6: ครับเคยพายเรือที่สวนสนุกคร
1: ับ อ๋อสวนสนุกอ๋อ
6: ผมก็เคย
1: อ๋อนั่งนั่งนั่งเรือใหญ่อ๋อว่ายน้ำ
5: น
1: ั่
5: งเรืออยู่บ
1: ้
5: าง
1: น
5: ั่
1: ง
5: ไม่เคยพาย
1: แล้วมาเล่นเรือใบรู้ไหมว่าเรือใบเนี่ยมีผู้เป็นเหมือนบิดาเรือใบเลยเล่นเรือใบครั้งแรกเลยให้ประเทศไทยรู้ไหมใคร
6: ในหลวง
5: ในหลวงราชการ ที่
1: 9ในหลวงเนี่ยท่านทรงเรือใบนำเรือใบมาเล่นครั้งแรกในประเทศไทยท่านคือเล่นครั้งแรกคือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านก็มาเมืองประเทศไทยท่านก็มาเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องระบายเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับอยากดูรูปท่านไหมว่าเป็นยังไงบ้างร
4: ู
1: ปท
4: ่าน
1: ส่งความวิชาแค่ไหนครับก็เดินตามคุณตึงมาวันนี้คุณตึงจะพามาดูนะรูปประวัติศาสตร์นะครับที่สมาคมกีฬาแข่งระบายได้ติดไว้ที่นี่นะครับ TSA เบอร์27นะนั่นคือในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9เป็นเรือโอเคอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีจิตรดากับราชนาวีนะครับ
7: แล้วตรงภาพนั้นคือภาพที่ทะเลที่สัตหีบเลย
1: ค่ะอ๋อไม่ใช่ครับภาพนั้นเป็นทะเลที่ที่หัวหินครับหาดไกลกังวลรู้จักไหมที่ประทับของในหลวงท่านช่วงนั้นนะคร
7: ับวังไกลกังวลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวังไกลกังวลครับทีนี้เรามาดูรูปที่2เนี่ยนี่แหละคือเรือที่เป็นเรือลำแรกที่ท่านทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์ท่านเลยคือชื่อว่าเรือ
7: ราชประแตง
1: เก่งมากราชประแตงนะครับราชประแตงนะครับนะตอนนี้มาดูรูปประวัติศาสตร์ของเรานี่วันที่16ธันวาคม2510นะครับซึ่งในหลวงของเรารัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงแข่งกีฬาแหลมทองหรือสมัยนี้ทางบ้านเราคือเรียกว่ากีฬาซีเกมนี่เองนะครับตอนนั้นเรียกแหลมทองเป็นครั้งที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงแล่นเรือใบกับฝ่ายหญิงอุบลรัตน์นะครับแข่งขันในรายการนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้ดับที่1ทั้งคู่แต้มเท่ากันโดยรับรางวัลเหรียญทองนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเลยเอาวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยครับตอนนี้ทั้ง3รูปนี้ทุกคนก็ได้ครูตึงเล่าให้ฟังบ้างพอสังเขตนะทีนี้ทุกคนอยากมีอะไรถามครูตึกไหมว่าจะสงสัยอะไรไหมครับเอาถิ่นหยางก่อน
5: กีฬาแหลมทองครั้งที่4นี่แข่งที่ไหนเหรอครับ
1: แข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตอนแข่งเรือใบแข่งที่พัทยาครับครับแล้วว่า
8: แล้วในการแข่งกีฬาแหลมทองครั้งที่4ครับมีประเทศมาเข้าร่วมกี่ประเทศนะครับ
1: ก็มีประมาณ4ถึง5ชาตินะครับที่พอจำได้คือมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็พม่าทุกคนสนใจไหมอยากเล่นไหม
4: อยากเล่นครับ
1: แต่ครูติ๋งจะพูดอีกหนึ่งว่าท่านเคยตัดไว้ว่าเรือใบเนี่ยสอนให้เราคนไทยหรือเด็กเราเนี่ยให้คิดเองทำเองถ้าเรือใบไม่วิ่งนะลมมันเบารอลมสักนิดนึงให้มีลมแล้ววิ่งไปถ้าลมมันแรงไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเหมือนท่านในหลวงท่านบอกไว้นะเราต้องคิดเองทำเองเพราะอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคิดเองนะครับนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาสอนตลอดเวลาเราต้องคิดเองด้วยทำเองด้วยทุกคนสนใจแล้วใช่ไหมอยากเล่นหรือยัง
4: อยากเล่นแล้วคร
1: ับไปกันที่ครูตึงครูจะพาไปหาครูฝึกแล้วลงเล่นกันกับเพื่อนพี่เพื่อนเรานะครับ
9: สวัสดีครับผมพร้อมเล่นเรือใบกันหรือยังลูก
4: พร้อมคร
9: ับโอเคเดี๋ยวครูจะแนะนำรุ่นพี่มาสอนเรานะอันนี้พี่ต้นเตยอันนี้พี่สายป่านอันนี้พี่อามัดอันนี้พี่เชนเดี๋ยวครูจะจัดคู่การเป็นบัดดี้เข้าใจไหมครับไปลงน้ำเนาะพิงหยาง
10: ครับ
9: ครูกับต้นเตยไปหาพี่ต้นเตยเลย น้ำแข็ง
2: คร
9: ับ น้ำแข็งคู่กับพี่สายป่านเอ๊แค่คู่กับพี่เชนเชมาเชมานัชชานเดี๋ยวหนูคู่กับพี่อามัดนะลูกได้บัดดี้กันแล้วได้บัดดี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์เรือว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็การเล่นว่าเล่นยังไงบ้างเอามารู้จักอุปกรณ์ก่อน
2: ค่ะอ
9: ุปกรณ์มีอยู่2อย่างมีตัวเรือ
2: ต
9: ั
2: วเรือก
9: ับ
2: ใบ
9: กับใบเก่งมากลูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปฏิบัติกันเลยดีกว่าการกับใบของเรือใบมันจะมี2อย่างนะลูกมีกับใบเหนือลมเค้าเรียกว่าแท็กแล้วก็กับใบตามลมเค้าเรียกว่าใจเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่อามัดเชิญไปนั่งให้น้องดูหน่อยถ้านั่งเริ่มแรกเลยในการเล่นเรือใบการขึ้นเรือลูกต้องขึ้นตรงข้ามกับใบเสมอถ้าใบอยู่ฝั่งนู้นหนูก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าขึ้นฝั่งเดียวกับใบปุ๊บเรือมันจ้ำพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนั่งอย่างงี้นั่งให้ชิดข้างหน้ามือจับหางเสืออันนู้นเค้าเรียกว่าหางเสือนะลูกเนี่ยเรียกหางเสือจับอีกมือนึงจับเชือกเชือกดึงใบเส้นสีแดงเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับเห็นเปล่าเห็นมั้ยครับไม่เห็นลองไปดูด้านท้ายเรือได้ลูกแล้วก็ดึงใบเข้ามาดึงใบเข้ามาเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยเดี๋ยวดูวิธีการแท็กการกับใบเหนือลมวิธีการง่ายๆคือก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือก่อนขานี้อยู่ท้ายเรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดันหางเสือไปข้างหน้าพอดันปุ๊บหัวเรือมันจะเลี้ยวมาด้านนี้หมุนเห็นไหมครับพอดันปุ๊บใบมันจะมาแล้วเห็นไหมลูกก้มนะครับก้มตรงพอใบผ่านหลังเราปุ๊บกลับตัวมานั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วขึ้นหางให้มันอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือการแท็กต่อไปดูการใจการใจคือการกับใบใต้ลมมันจะเหมือนกับการแท็กเลยลูกคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราดันหางเสือจากหางเสือไปเป็นดึงเข้าหาตัวดูก้าวขาใจปุ๊บพอดึงหางปุ๊บหัวเรือก็จะหมุนก้มดึงหางทุกครั้งที่เรากลับตัวเราต้องคืนหางมาอยู่ตรงกลางถ้าไม่คืนเรือจะหมุนว่าไงครับ
7: แล้วสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันก็หมุนเหมือนกัน
9: มันจะแตกต่างกันเวลาแข่งขันมันจะมีทุ่นให้อ้อมมันจะมีทุ่นให้อ้อมอยู่สองลูกถ้าแท็กก็จะวิ่งใต้ทุ่นแล้วก็แท็กอ้อมขึ้นมาข้างบนใช่ไหมลูกแล้วมีอีกทุ่นนึงอันนี้จะต้องใจก็คือกลับไปให้มันอ้อมมาอย่างนี้หางเสือคือตัวบังคับทิศทางส่วนใบนี่ก็คือ power เร่งความเร็วกับลดความเร็วนะดูใจอีกทีนึงดูใจอีกทีนึงนะครับใจก้าวขาเห็นไหมต่อมาแล้วลูกถึงหาปุ๊บหัวเรือจะหมุนตาต้องสังเกตบูมตัวนี้เห็นไหมมันจะมาเร็วมากกลับตัวโอเคนะครับใครจะลองก่อนใครพอทำได้เอาไหม
3: ผม
9: เอาเอแคก่อนเลยเอแคก่อนดีกว่าพี่อามัดลงมาลูก
0: ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองฝึกกันบ้างแล้วสู้ๆนะครับ

นับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมกล่าวให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดความปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2504

0: ากที่เด็กๆซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามจริงกันดีกว่าครับ
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะครับเดี๋ยวพร้อมลงทะเลเดี๋ยวให้พี่บัดดี้พาไปไปครับลุยกันเลยไปเอาล่ะ

0: ครับเด็ก
1: ๆความปลอดภัยนะครับเวลาลงแรมตรงนี้มันเลื่อนสีเขียวอ่ะพยายามสไลด์ข้างลงไปจับเทรลเลอร์พอลงไปเสร็จเดี๋ยวให้บัดดี้หัวเรือคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเอาเทรลเลอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับต้นเตยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับโอเคไป

0: 4คนที่มาเล่นวันนี้เจอทั้งสภาพลมทั้งสภาพอากาศร้อนแล้วก็ลมก็แรงขึ้นก็ดูความตั้งใจของเด็กแล้วเล่นที่ลงไปกับพี่บัดดี้อะไรอย่างนี้ความตั้งใจโอเคเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วครับต้องฝึกฝนเยอะถ้าเขาอยากสานต่ออนาคตต่อไปเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาฝึกฝนเรื่อยๆครับน้องนัชชาครับเล่นดีครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็สรีระเขาได้แล้วก็โอเคเลยลมประมาณนี้เขาเล่นได้แน่นอนครับน้องเอแคร์ก็ได้เหมือนกับน้องนัชชาครับการเล่นสไตล์เดียวกันเลยส่วนน้องน้ำแข็งก็ได้ครับถ้าฝึกฝนไปเรื่อยเขาจะคล่องความคล่องตัวเขาจะเยอะขึ้นลองปิงหยางเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสรีระก็คือเขาตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเกินคือออฟตี้จะเอาน้ำหนักแค่ประมาณ50นะฮะในน้องก็ประมาณ60แล้วก็เลยลำบากหน่อยในเรื่องการขยับตัวนะครับการโมเมนต์ต่างๆลดน้ำหนักลงหน่อยนะครับแล้วก็ฝึกความคล่องตัวขึ้นไปอีกการเล่นเรือใบนะครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งต้องสู้กับแดดเพราะวันๆนึงเราลงประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเงี้ยเด็กต้องสู้แดดตลอดเจอทั้งลมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เด็กก็ต้องแก้ไขนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬาเรือใบนะฮะเพราะว่าท่านมีความอุตสาหะมีความมุ่งมั่นนะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สำหรับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านเล่นเรือคนเดียวข้ามอ่าวจากหัวหินมาที่หาดใจงามของนยอนะครับใช้เวลาเดินทางก็17ชั่วโมงนะครับท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นมากสร้างเรือด้วยฝีพระหัตถ์ของท่านเองแล้วท่านก็เอานำเรือที่ท่านสร้างไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแล้วท่านก็ดูแลรักษาเรือที่ท่านสร้างขึ้นมาเองได้อย่างดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนต่อไปนะฮะในหลวงท่านก็มีแนวความคิดก็คือให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเรือใบแล้วพอเด็กเข้าใจก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
1: วันนี้ผมมาเล่นเรือใบที่หาดดงจันทร์นะครับตอนแรกผมจะไปเล่นนะครับผมแบบกลัวน้ำลึกแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับวันที่ของเรานะครับช่วยเหลือแทบทุกอย่างเลยผมได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่บนท้องทะเลอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สัมผัสน้ำทะเลสัมผัสลมธรรมชาติเย็นนะครับ
2: ผมว่าที่ในหลวงชอบกีฬาเรือใบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในหลวงได้แบบว่าใช้ความคิดว่าต้องทำอะไรยังไงเรือถึงจะแล่นได้เร็วแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยฮะแล้วก็มีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันครับแบบว่าคือลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าฮะครั้งหน้าผมจะมาลองใหม่ครับ
3: วันนี้หนูเล่นเรือใบสนุกมากเลยค่ะหนูไม่ยอมพอเลยอ่ะนี่จากที่บังคับเรือสนุกกว่าที่ไหนอีกหนูว่าในหลวงเขาเก่งเล่นเรือใบต้องใช้ความสามัคคีกันเรือใบเล่นเหนื่อยค่ะเล่นจนหิวเลยค่ะวันนี้หนูก็ได้สัมผัสกับลมกับน้ำทะเลแล้วก็แสงแดดและที่สำคัญก็คือเรือใบค่ะหนูว่านั้นเรือใบอ่ะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเวลามีลมใช่ไหมคะก็จะทำให้เรือใบแล่นแต่ถ้าไม่มีลมเรือใบก็ไม่สามารถเล่นได้ส่วนบัดดี้ของหนูนะคะเขาก็โชว์ลีลาหนึ่งอันที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการที่เรือขยับแบบเอียงๆเลยค่ะและที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ในหลวงมาจากหัวหินเพื่อมาเกาะใจงามนี้คือหนูว่ามันไกลมากแล้วในหลวงก็เก่งมากๆที่สามารถทำแบบนี้ได้ภูมิใจที่ได้มาสัมผัสกีฬาชนิดหนึ่งที่ในหลวงชอบมากๆเลยค่ะ
4: กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษพระองค์ท่านทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามเริ่มตั้งแต่พระองค์ท่านทรงประกอบเรือใบเองรวมถึงความอดทนของพระองค์ท่านในการต่อสู้กับกระแสน้ำแสงแดดและแรงลมความพยายามของท่านส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคจนทำให้ประสบความสำเร็จพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายจนกระทั่งถึงเข้าวันหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

0: คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: มลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่เรียกโรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเห็นเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกมันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันเนี้ยค่ะเรียนรู้ได้ยากละ
0: ค่ะ
1: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวัน และถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไร
1: ใช่
0: พอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
0: ค่ะ
1: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
0: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
1: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณ
0: ค
1: บอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
0: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
1: ับ
0: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการจานการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But you did, do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought a while ago you didn't know who I was. And what are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
1: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
0: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถ
1: ึ
0: งแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
1: ค่ะเขาก็ยังมีรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยายามเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
0: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
0: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
0: ปากกาเรียนสอบไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
1: ดีมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้

0: เราปะปนไปหมด
1: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ใส่ใจนะคะ
0: ใส่ใจ
1: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
0: 92ค่ะ
1: ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
0: 92ลบ8ล่ะค่ะ
1: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
0: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ลองคิดในใจนะ
0: คะอ๋อถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
1: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอเห็นไหม
0: 76ค่ะ
1: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะตอบไปเลย
0: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
1: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
0: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านเมื่อกี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
1: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะไปกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
0: ตาหนูบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอโดนคุณหมอฟาดห
1: ัวอันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
0: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเพียงสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้ อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำและจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
0: ้
1: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค่ะ
1: โอเค
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
0: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
0: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมอง
0: กำลังสมอง
1: ก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึก ความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจ

0: ็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเขาก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมเอ๊ะตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงข้อมูลแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใ
1: ส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้วใส่ใจตัวเองด้วย
1: ใ
0: ช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อาจารย์เคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิตที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าเออพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้ก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบ สถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแ

0: อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
0: ่
1: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
0: ์
1: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนปวนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็แสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิต

0: สูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
4: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
4: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้

0: คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้น

0: ทุกปี
1: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
1: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลและสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจทันในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเอ72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออลไทยแอนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัด

ทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมรุวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกัลยาณกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 7:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 17 นาฬิกาพลเอกบัณฑิตมรายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระทากลุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจุลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันถะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health CheckMental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกลเทเลไซคายทรีสำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกนารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลิงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา14:30 น.ศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซังตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระธาตุช่อแห่วัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาดจังหวัดเชียงใหม่อรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแห่เชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา17:00 น.ครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจศิลป์ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.มูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฝงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครหลังจังหวัดเดินทางไปกลับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

บุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาใน

านเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราโมทด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เอ้าเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี
3: ้ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลย
4: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
3: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาขนนก
1: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
3: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
0: ช่วย
4: จับโจรหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
6: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
3: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
3: กระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ

0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
2: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ีตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ยอดไปถามเพื่อนเลยพี่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิธีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย
2: อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช
1: ้ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคงเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจท

0: พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักถ้าเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
1: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
0: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีค่ะจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำสมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บสันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้ว

0: ถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
1: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้สำคัญและไม่เคยมองข้าม
0: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30 บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55 บาท
3: เลิกก็เอาแค่โอเคอ่ะ
4: ข้าวไรหน้าจิ้มน้ำพริกเน
0: า
4: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เป็นพันโนราเป็นเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450 ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่ 2 ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ด้วย
1: ทูตหม่อมบริพัตรมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนนายร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนนายร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทูตหม่อมบริพัตรเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซาตินาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เฮือเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

0: สวนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิลมีอาคารทรงแปดเหลี่ยมและทานน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาสเซิลจากบนยอดเขาและทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่ออยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่สองทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาสเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงขาดแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิทโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2พระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450

0: ระโชว์ก็คือเป็นมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ใช้สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จดังนั้นการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงเพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกถึงความเป็นผู้นำบอกถึงความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิดพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจ
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยือนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นนะจึงเรียกว่าไซมิดพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเพื่อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิสพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวท์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวท์นั่นเองครับ

เมืองบาชไวท์อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไวท์และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อต LB หรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อ100 ปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาชไกว้

และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวร์กได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Chulalongkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883 König Chulalongkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Chulalongkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
0: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุกข่าววิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุกข่าววิลเลียมนั่นเอง

0: ปัจจุบันวังบาชไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: From the visit, the only sure photo from the visit.
2: Aside the southern wing of the castle, they took residence in the visit, and was.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบัดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

นี่คือพระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: มีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: Das war also nun der Besuch von Schula Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste

0: 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chulalongkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
1: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ประทานขันสองใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุคโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตดเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบัตไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาร์ตเมื่อร้อยปีที่แล้วลุคโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุคโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาสไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีฑาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบราดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อร้อยปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็นสองฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน
2: มีการแข่งสามขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็นสี่สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกันสี่ผืนคนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอะไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุ๊กออฟบรันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออเคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ต
1: ดุ๊กริเยนรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดๆบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอาลัยอาวรณ์ทั้งสองคน

ในช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีบท

0: ้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบาดไว้พระองค์และดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่เมืองปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบรัสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: สวัสดีครับผมดร.พีนะครับระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับที่หมอใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่องเนี่ยมันมาบกพร่องตรงนี้ที่หมอใช้คำว่าป่วยทางอารมณ์ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้คือยามที่สติมาแล้วเนี่ยแล้วหวนระลึกถึงสิ่งที่ก่อการลงไปนั้นเนี่ยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะเวลาใช้สมองส่วนอารมณ์เหนือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยอำนาจทำลายล้างมันสูงควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แล้วก็ใช้อารมณ์ปะทุตลอดเวลาเนี่ยอำนาจทำลายล้างสูง
0: เวลาทำผิดตอนกระทำแล้วก็บอกว่าไม่ได้คิด
1: ถ้าฝึกฝนมาดีและมีวุฒิภาวะถ้าเปรียบ5นิ้วเนี่ยสมองส่วนอารมณ์เหมือนนิ้วโป้ง4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยนะเอาห่อนิ้วเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้นี่เหมือนสมองเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆนิ้วโป้งเนี่ยมันถูก4นิ้วเนี่ยกำกับอยู่นะซ่อนอยู่ภายในอยู่นะ
0: แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
1: นิ้วโป้งพลังโดยปกติมันเยอะกว่านิ้วอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น4นิ้วเนี่ยต้องฝึกฝนมาดีที่สามารถกำกับเขาเรียกว่าเบรกเกอร์ไม่ใช่คันเร่งเบรกอยากความอยากได้อยากมีอยากโลภอยากขโมยของอยากจัดการเขาไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะด่าทอเขาใช้ความรุนแรงเขาแต่4นิ้วนี้จะเบรกไว้เลยอย่าทำเพราะมันผิดมารยาทอย่าทำเพราะมันไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นอย่าทำเพราะนี่ผิดกฎหมายไอ้ส่วนที่อย่าทำแล้วสมองมันจะเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสมองที่เราใช้คำว่าจิตสำนึกครับตรงนี้ไงที่หมอถึงได้ใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่อง
0: การทะเลาะเบาะแว้งมันลามไปถึงกระทบกับชีวิตคนอื่นด้วยในเชิงของด้านจิตวิทยาเราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือรับมือยังไงดีฮะ
1: ในฐานะศูนย์คุณธรรมเองที่เราเสนออันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมก็คือพฤตินิสัยที่ดี
0: ครับ
1: เราต้องการยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นและเบรกเกอร์นี้มาทำงานเพื่อควบคุมอารมณ์ในภายภาคหน้าได้เวลาที่เราจะจัดการอารมณ์และทำให้เกิดเป็นธนาคารพลังใจนะขึ้นมาเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ธนาคารพลังใจหรือตัวเบรกเกอร์เนี้ยมาเบรกตัวเองว่าอย่าทำและการฝึกฝนมันจะเกิดขึ้นแบบสั้นไม่ได้ไง
0: เราแก้ได้ใช่ไหมครับสมมุติเรามีนิสัยหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือหลายๆความเชื่อคนมักจะบอกว่าพอคนมีปัญหาปุ๊บเร็วแล้วก็คือแก้ไม่ได
1: ้คือมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในหมอก็เชื่อว่าเขาก็สามารถพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจของตนเองได้
0: มีนักเรียนทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลฝ่ายคู่อริพอเห็นว่าอีกฝั่งนึงอยู่ในโรงพยาบาลก็เข้าไปโจมตีคราวนี้ผลกระทบมันไม่ได้แค่เฉพาะคู่กรณีกับตัวนักเรียนเองที่ทะเลาะกันกับการว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย
1: ตั้งหลักทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะ
0: ครับผม
1: หมอเข้าใจว่าโดยข่าวกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนแต่เป็นเยาวชนบางคนเป็นเยาวชนบางคนเนี่ยถ้าในนิยามของจิตวิทยาพัฒนาการนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นถ้าเอาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันนี้โดยกฎหมายไทย
0: ครับ
1: เขาจะพูดถึงคำว่าเยาวชนจนถึงอายุ25ปีบริบูรณ์พอพ้น25ปีบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเอาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนิยามคำว่าเด็กก็คือตั้งแต่อายุน้อยกว่า18ปีลงมาว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าเกินอายุ18ปีขึ้นไปปุ๊บถือว่าไม่ใช่เด็กแหละจิตสำนึกบกพร่องทำไมหมอใช้คำนี้เลยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นหลักสากลโลกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการกระทำความรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติธรรมทุกหลักธรรมทางศาสนาเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในรั้วโรงเรียนในรั้วอนุบาลในรั้วมหาวิทยาลัยแบบรุนแรงนะแล้วเกิดขึ้นแม้แต่ในสถานพยาบาลหมอใช้คำว่าสถานบริการทางสาธารณสุขทุกรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่โรงพยาบาลนะ รวมไปจนถึงรพสตอะไรก็ตามคืออาชีพต่างๆเหล่านี้เขาอยู่ในสถานะที่เขากำลังสร้างคนซ่อมคน
0: ช่วยเหลือคน
1: ช่วยเหลือคน คือทั้งชีวิตแต่กำลังทำเพื่อนั้นอยู่ทุ่มเทตามหลักกาชาติสากลเนี่ยแม้กระทั่งในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่เคยที่จะปฏิเสธต่อให้เตียงข้างกันศัตรูต่อกันเลยก็ตามเนี่ยแพทย์ปฏิเสธการรักษาไม่ได้นี่มันเป็นหลักสากลอยู่แล้วแล้วจะไม่มีการกระทำต่อให้มีสงครามโลกเกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 พื้นที่ในลักษณะนี้มันเป็นหลักสากลโลกใครก็ตามที่ไปก่อการในลักษณะนี
0: ้
1: มักจะถูกประณามโดยส่วนใหญ
0: ่ตอนนี้มันมี2ด้าน1ก็คือด้านของผู้ที่กระทำผิดไปแล้วแล้วเกิดมาสำนึกได้แนวทางในเชิงที่จะต้องแก้ไขเขาครับ
1: คือประเด็นแรกเลยเนี่ยในมาตรการเชิงกฎหมายนี่จำเป็นต้องเข้มอันนั้นหมอคงจะไม่ไปวิพากษ์เพราะไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ยืนยันว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายต้องสลายคำว่าแก๊งหากไปดูเหตุผลของหมอจะมี 2-3 เงื่อนไข 1. จิตอาสาแบบไม่กำหนดระยะเวลา
0: หมายความว่า
1: ชั่วชีวิต
0: หมายว่าเราต้องทำไปตลอด
1: เราไม่ได้เอาจิตอาสามาเป็นบทลงโทษเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าจิตอาสาไม่ได้เป็นการบทลงโทษเวลาบทลงโทษมันมีการกำหนดระยะเวลาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่เราต้องการยกระดับจิตใจของผู้คนใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาใช่ไหมการมีน้ำใจแบ่งปันมันเป็นความเอื้ออาทรมีเป็นความไมตรีจิตมันควรจะติดตัวของคนทุกคนความเป็นสำนึกพลเมืองความเป็นคุณภาพพลเมืองมันควรจะมีตลอดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: มันไม่จำเป็นจะต้องมาบอกว่าอ๋อฉันจะมีจิตอาสาอยู่5ปีแล้วหลังจาก5ปีฉันจะไม่จิตอาสาแล้ว
0: นั่นแสดงว่าจริงๆมันไม่ให้เป็นบทลงโทษแต่เป็นการขัดเกลาเปลี่ยนนิสัยนั่นเอง
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของหมอคือการใช้มาตรการทางสังคมแต่แน่นอนว่าอยู่ดีๆจะให้คนซึ่งเฮลๆบ้าพลังและความคิดไปในทิศทางที่ลบอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะยอมมาเป็นจิตอาสาแบบซีโรราบยังกับแมวเชื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่โลกสวยคือในช่วงแรกอาจจะต้องใช้อาศัยกติกาทางกฎหมายมาเป็นบังคับเงื่อนไขที่2สลายความเป็นแก๊งทำพฤติกรรมที่ดีทำในแต่ละโรงพยาบาลมีเยอะคนที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะพลังคุณเยอะมากก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือคนก็ได้แต่เรากำลังจะแปลงมันให้กลายมาเป็นพลังบวกแทนแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่2ของหมออีกการหนึ่งก็คือการดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในยะของหมอต้องการส่งสัญญาณให้บ้านเป็นบ้านครับบ้านไม่ได้เป็นหลังคาไว้อาศัยอยู่มันต่างกันนะบ้านที่เป็นบ้าน
0: ก็เหมือนแค่อยู่กันแค่นั้นอะแต่ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรกันเลย
1: บ้านที่เป็นบ้านมันจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมันการมีการเจรไนพฤติกรรมกันคนเป็นพ่อแม่เองก็เป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช้ความรุนแรงซะในบ้านไม่ให้ท้ายซึ่งกันและกันที่เลี้ยงแบบสำลักความรักจนลูกจมน้ำความรักตายสำลักความรักตายนะไม่เลี้ยงแบบนั้นถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่ผิดอีกบ้านก็ต้องเป็นบ้านเพราะเงื่อนไขของหมอในจิตอานี้จึงเป็นประเด็นแรกก็คือศาลถ้ายิ่งท่านผู้พิพากษามีสั่งก็จะทำให้ความเป็นแมวเชื่องเริ่มเกิดขึ้นก็ตามมาด้วยไม่กำหนดระยะเวลาจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการสลายแก๊งตามมาด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเคารพนับถือนั้นอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
0: ถ้าเอากฎกติกามาตราหน้ายิ่งเหมือนกับเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราผิดแล้วมันเหมือนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวหรืออยากจะกลับมาเป็นคนปกติแต่คุณหมอบอกว่าทำไมเราไม่ให้เขาเป็น

0: จิตอาสาตลอดชีวิต
1: อ
0: เพ
1: ื
0: ราะค
1: ม
0: ำว่าจิตอาสาคือการทำดี
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นการฟื้นฟูทางจิตใจของเขา
1: จ
0: ด้
1: ิ
0: ว
1: ต
0: ย
1: อาสาไม่ได้เป็นบทลงโทษสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได
0: ้ครับ
1: มีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็สามารถมีน้ำใจในการแบ่งปันเราอยากได้พลเมืองอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กฎหมายและการเข้าคุกสถานเดียวแล้วไม่ประพัฒนาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม้เด็ดขาดทำก็ทำไปเถอะแต่สิ่งที่หมอต้องการเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นมาตรการเชิงสังคมที่เรามาเจรไนพฤติกรรมนี้ให้มันเป็นคงเส้นคงวาให้มันเหมือนกับคำว่าเป็นมนุษยธาตุคนก่อการคนกระทำเนี่ยนะวันนี้ท่านไม่ต้องมาใช้เหตุผลแก้ตัวหรอกเพราะอะไรรู้ไหมท่านกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก่อนสิว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะทำในห้องฉุกเฉินทั้งที่คนอื่นเขาก็ป่วยกันอยู่อย่างนั้นหมอก็ได้รับบาดเจ็บพยาบาลได้รับบาดเจ็บจะมาใช้อารมณ์บอกให้ว่าอ๋อตอนนั้นฉันหลุดอารมณ
0: ์
1: ฉันก็เลยทำตะเล่อทะล่าแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่มีใครเขาคิดกันในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะการที่คุณจะใช้ยกระดับจิตใจของคุณโดยการเป็นน้ำใจในการแบ่งปันสลายความเป็นแกงแล้วก็ยังคงเส้นคงวาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยที่เหลือจะกลายเป็นเรื่องของการเป็นจิตอาสาต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: แต่อาจจะการกำกับติดตามแบบไล่จี้ติดเหมือนกรณีที่คนที่ต้องคดีอยู่เนี่ยมันอาจจะค่อยถอยออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขามีพื้นที่ยืนของเขาต่อเนื่องกันไปกระบวนการนี้หมอกำลังพูดถึงการจีรนายยกระดับคุณภาพจิตใจคนในกรณีที่ไม่ได้เป็นคดีความอะไรทั้งหลายเนี่ยภาพของจิตอาสาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นโดนบนบันดาลใจแรงบันดาลใจมันระเบิดออกมาจากข้างในการที่ระเบิดออกมาจากข้างในมันจะจีรังยั่งยืนย้ำอยู่นะว่าจิตอาสานี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษโปรดเข้าใจไว้ว่าจิตอาสาคือกิจกรรมที่ดีคือคุณภาพพลเมืองที่ดีไม่อยากให้สัญลักษณ์ของจิตอาสาต่อไปนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเกิดขึ้นจากเป็นเพราะคนทำผิดกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยออกมาเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่ใช่สัญญาณนั้นเลยแต่เรากำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจของความเป็นคุณภาพพลเมืองนั้นน่ะก็คือการเป็นผู้ให้มันเป็นงานสร้างคนสร้างสังคมนะคร
0: ับผมว่านี่แหละครับเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าภาพของการขับเคลื่อนประเทศมันจะมาทำแค่คน2คนไม่ได้การเป็นจิตอาสาไม่ได้เริ่มจากคนปกติก็คนปกติก็ได้เลยคนไม่ปกติหรือน้องๆที่มีปัญหาก็สามารถลบมาเป็นบวกวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณหมอเดลก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครง

การนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานใน

0: กองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไว้ได้นะครับ
1: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
4: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
5: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
4: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
5: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระ

0: พระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซูเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับค่ะเป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
0: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
2: จากอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็นสองสามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะฮะเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งนึงที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรครับคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: ื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่ได้รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยเรื่องที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงพญานาคเครื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งบุกเจอบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญบั้งไฟพญานาคเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากับแตงกุ้งแตงข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนพัดแอวจีเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นชี้มีการบวงสรวงมีการว่าวันแต่ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกทิ้งยังนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ละน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: าะ
0: เฒ่าเก่าบ่ล้านกันนี่บ่ฮู้จักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกน่ะ
3: บ่บ้ําแ
1: หละน้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
2: คนฟังก็บ่มา
4: ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวนี้ๆเดี๋ยวนี้น้อยมันกินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด้เ
0: เป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายเดี๋ยวนี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อก็หาแต่ปลาม
5: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววันนี้7 800 1,000 ละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว4 5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
6: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้ตะประเทศเขาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงื่อนมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่แล้วเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีหัวลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสิบอลหมดแล้วมันควบคุมโมยูหรอเหตุลำบากสัมปาบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำรวจก็รู้ทางใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่คุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดนั้นมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ําเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจําได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่นึงมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ปฏิบัติอาคเนย์ตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ที่เปิดครับต่อที่ที่เพื่อน
1: อุปสรรคในอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสือควงหน้าพายละอย่างเดียวโอ้ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับสือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเงี้ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
1: เพื่อนสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยับนาวาเทพสถิตนาวาได้ปู

0: เก่งในกาติดมงไหนข้ามงไหนข้องมงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้ปูสุกไปเลยปูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้ผู้มูลนิธิการเนี่ยตอนนั้นละครับโอ้ย
1: จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะทำโมบาย

านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสําคัญก็จะก็ลงขันกันนะทยอยมาผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ 1,000 เป็นเครื่องดื่มเป็นกับข้าวกับน้ําก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็น 10,000 แล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสําคัญเขาก็ซอยเหลือกันถือจังสีแล้ว

0: ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่น

ชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมกับทิกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทยควาย
2: ควายอัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: พ่อจ๋าหนูถามหน่อยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาพระราชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางเราเอามาทำปุ๋ย
3: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
3: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อน้องไม้ครับน้องไม้
1: น้องไม้สวัสดีครับ
3: น้องไม
1: ้น้องไม้อยู่เท่าไหร่แล้วครับอ
2: ายุ9เดือนครับ
1: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
3: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
3: 300โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่า300อะไร
3: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่าง
1: น
3: ี้แหละ
1: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะครับ
3: กินเลยลูกกินเถอะ
1: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
3: และตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: แต่ผมกลัวเป็นป้าและเป็นพี่สาวของแม่ไม้
3: เมื่อกี้ตอนน้องไม้ผมไม่กลัวนะ
1: ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ยังดูน่ารักเนาะ
3: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟือกฟูจ้ะ
3: อันนี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
3: ฟ้าอยากลองไหม
1: ได้ค่ะ
3: เอาเลยพ่อ
1: มาเด็กได้เลยเหรอ
3: ชัวร์นะชัวร์นะบรรยากาศเป็นไงข้างบนข้างบนอากาศ
1: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
3: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟ้า
1: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกว่ามี
3: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
1: สูงมาก
3: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
1: แบบตรงๆเลยนะคะ
3: เรื่องอัตลักษณ์
1: อยากเข้าไปคุยด้วยบ้างจังเลยค่ะ
3: อยู่ก็ได้เลย
1: ไกลเหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะมา
3: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ย
2: ที่เป็นแบบชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
3: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
2: หน้ายาวเล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
3: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล่ว
3: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
1: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
3: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
1: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
3: มันแล้วมันก็เงาสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช
3: ่โชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
1: ไม่งั้นยังไงคะ
3: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
1: ไรเขาทะเลาะกันครับใช่ไหม
3: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้เลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
2: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
4: ดูนั่นสิคะพี่เฮาดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
3: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
4: พี่เฮานกน่ารักมากเลย
3: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
2: ได้เดี๋ยวได้
3: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อนน่ะ
2: ปล่อยไปนี่แหละเน
3: า
2: ะ
3: ปล่อยไป
2: แล้ว
3: ไปกลับเ
2: ถ
3: อะพ่อ
2: นะโชคดีนะ
3: หิวแล้วหิวแล้วหาอะไรกินเถอะ
2: ไม่แล้วถึงที่ชอบที่ชอบนะถึงที่ชอบที่ชอบ
1: ที่ชอบที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
3: อันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ่อ
2: ไม่อ่ะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก
3: ็โอเคตามผมขึ้น
1: ไปได้ไหมฮะ
3: เฮ้ย
4: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
3: เฮ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้า
1: ฟ้างงไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟ้ามันอยู่ฝั่งหนูไม่ล่ะ
3: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
1: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได้
3: เอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
1: เฮ้ยกลับไปปึ้ง
3: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วคือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชม

0: มันต้องหลักดีๆนะ
1: แล้วปาจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมากเอ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
1: คิดว่าเข้าใจเรื่องหรือยังคะ
0: เอ้ยอย่าเลี้ยว
1: เข้าใจเรื่องหรือยังเอ่ย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
1: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
2: อันนี้จะเป็นน้ำยังคำจ้ะแล้วที่เราเคี่ยวก่อนนี้คือน้ำต้มกะปิ
3: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
1: ขายเป็นขวดก็คือเราหล่อเจาะลงไป
3: ถูกต้อง
2: ไม่ใช่เราจะใส่น้ำตาล
3: เล่นไม่ดูแม่เลยแม่
1: ไม
3: ่
1: เล
3: ่
1: นแม่ไม่เล่นน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
3: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
1: ต้องคนเยอะไหมคะแม
2: ่ถ้าสองคนสามคนก็ได้
1: ถ้าสองสามคนก็ได้แม่
3: มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
1: แม่เลือกแล้วนะ
2: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
3: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
2: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
3: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
2: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของที
3: ่
2: ทำให้หอม
1: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
2: ใช่จ้ะ
1: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
2: ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
0: เสร็จแล้วครับฟา
1: ค่ะ
0: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
1: จริงๆอ่ะฟาเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
0: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได้นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
1: นี่ไงอยากรู้ว่าเป็นยังไง
0: แล้วก็มีใบชะพู
1: ใบชะพูค่ะ
0: กับกลีบดอกบัว
1: กลีบดอกบัว
0: ไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
1: ได้นะ
0: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะ
1: พูก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึก texture แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มอุบะมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็ดเลย
0: ฟ้ารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงเนี่ยกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วยเราต้องมาเป่าชุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
1: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
0: อร่อย
1: 1 2 3หนึ่งสองสาม
0: เฮ้ย
1: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่
0: เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
2: ใช่ใช่ขาดไม่ได้เลย
0: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะได้แม่
2: อ
0: ัน
2: นี้
1: กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
2: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
1: เอาที่สบายใจพริก
2: พริกก็เทียบที่นี่เป็นอินซีเนาะ
1: มันจะเผ็ด
2: จัดใช่
1: พริกอินซีมันเผ็ดจัด
2: ใช่แต่ชิ้นเดียว
0: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ยัดน้ำพี่กินมาหมดแล้ว
1: จริงหรือเปล่าก
0: ินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นพี่กินมาแล้วน
1: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
0: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าว
1: อ่า
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีความมะพร้าวเลยเหรอบ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
2: ใส่ตั้งสองชิ้นอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
0: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันทีเดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
1: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
0: เผ็ดจริงไม่ไหวแล้วไปหาน้ำก่อน
1: อ่ะพี่บุ๊กไปไหน
0: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
2: อ่าคุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
1: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
2: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
1: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
2: น้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
1: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
0: ชิมครับผม
1: มา
2: แม่ว่ามันก็เข้ากัน
1: อร่อย
2: นะมันก็เข้าก
1: ัน อร่อยเลย
0: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวๆหรือ เปล่า
1: หนูจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอะอร่อยมาก
0: แล้วมันหอมมากเลยอะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
1: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
0: ค
2: าราเมลแบบไทย
4: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับ
0: โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

0: ายเมื่อกี้ที่เราชิมไป
1: ไอ้สีชมพูชมพูที่ปลายเห็นใช่ไหม
0: นี่แหละคนนี้
1: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
0: แล้วเมื่อกี้ที่เราชิมก็จะมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันน
2: ี่มีดอกอัญชันด้วย
0: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
2: มีดาวเรืองด้วยครับ
0: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
2: ปลูกเองหมดเลย
0: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
2: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
0: คุณรู้จักไหมนายโยน
3: ไม่รู้จัก
0: ผมเคยเล่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกมันสนุกมาก
1: ได
0: ้อันดับแรกต้องมานี่คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมครับ
2: มาเอาต้นกล้าพอไปแล้ว
0: อ๋อแล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
2: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
0: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
1: ค่ะ
0: แทน
1: เย
0: ้สมมติถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ย่า
1: ย่าคือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
0: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
2: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
1: ข้าวน้ำตาลต่ำ
0: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
2: ใช่ครับ
0: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตำที่เตรียมไว้
2: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ำลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
0: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
2: ก็จะกำต้นข้าวขึ้นมาประมาณกำฝ่ามือนึงเนี่ย
0: กำฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นนี้
2: ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
1: บ้ามเขาให้
0: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
1: ้ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตัดขาพี่จริงๆค่ะ
0: 1 2 3
1: มันและบ้อมลงไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้อมเขาให้อ
2: ันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่มั้ยครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
2: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันธุ์ข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้30ถึง40กิโลกรัมต่อไร่
0: เพราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นบางต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับการมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้เขามีกิจกรรมด้วย
1: กิจกรรมคืออะไรคะ
2: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
0: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
2: ได้ฟรีไปเลย
0: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
2: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
0: คุณชอบไปทำอะไรกิน
1: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
0: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
2: เพื่อป้องกันโรคและแมลงรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
1: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
0: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
2: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: เช่นความดัน เบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
2: มันได้หลายอย่าง
1: มันได้หลายอย่างเหรอเอาหนูไม่รู้ว่า
0: เขามีทั้งผักชีผักสลัดผักคอนผักกิโลเลนโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณคิดอย่างเดียวเลยเอาละครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลดโอ๊กถูกไหมครับ
2: คือเลดโอ๊กครับผม
0: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
1: ความมั่นใจค่ะ
0: ผมมั่นใจแน่
1: ความมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
0: เอาเลดโอ๊กสองต้น
1: ค่ะ
0: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
1: หู
0: เป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
1: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
2: สุดยอดเลยครับ
0: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอร์สถูกไหมครับมันจะมีคอร์สใหญ่ๆใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท่าไหร่
0: อ๋อไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุอันเนี้ย
2: อันนี้คอร์สโดเมน
1: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกัน
0: คอร์สโดเมน
1: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอร์สเหรอคะอันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
2: อันนี้สายพันธุ์ครับ
1: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพันธ
2: ุ์คอร์สโดเมน
0: รู้จักไหมครับอันนี
1: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
0: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
1: ้
0: อันนี้กี่วันครับ
2: อันนี้40วันครับ
0: แต่กำลังกินแล้ว
2: ใช่
0: 1ต้น2ต้น
1: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
0: อีกต้นนึง400
1: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
0: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค์เฮ้ยโหใกล้เคียง
1: แล้วใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่ 400ค่ะ
3: เอออีกลูกนึงอีกลูกนึง
1: แม่หนูสอนไปไหนมาไหนให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆออสิตนะหนูฝากไว้ด้วย
2: นะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
1: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
2: อ๋อของฝาก
3: แบบนี้ได้เหรอ
2: แบบนี้ได้เหรอครับ
1: ไม่ได้เหรอคะ
2: ไม่ได้ครับต้องช่างลง
1: ไปทําไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
2: เรียบร้อย
1: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่จริง500
0: กรัมเท่าไหร่
2: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บาท
3: ทีละต้นกันไปเลย
1: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างนั้นอย่างนี้
3: ผมเป๊ะมาก
1: มาลองดูสิครับพี
3: ่เป๊ะเลยไหม390
1: เป๊ะเลยไหม
3: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
1: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบสับนะคะ
3: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
1: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
3: ขาดเยอะ
1: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดกังเกินที่ลงตัวค่ะ
2: เอามาผสมกัน
3: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร
1: ่300นี่เท่าไหร่
3: ถ้า300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
2: 300 30บาทครับ
1: 30บาท
2: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
4: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน
3: เราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
2: ออร์แ
1: กนิกหมด
3: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
1: อย่างเป็นออร์แกนิกเอาจริง
3: ๆใช่แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูครับเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
3: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
2: สลัดวังน้ำดำครับผม
1: สลัดวังน้ำดำ
2: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปจี่ก่อนครับ
1: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะฮะ
2: นึ่งครับ
1: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
2: อ๋อ
1: มันขอโทษค่ะ
4: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
2: ก็จะมี
1: อะไรบ้างคะ
2: มีรากผักชีครับ
1: 3เกล
2: อ
1: มันคือ3เกลือ
2: แล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
1: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็น4เกลือ
3: ไม่มีไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
1: ไม่มีไทย
2: 3เกลือต้องมีพริกไทยด้วย
1: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่ะว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
2: คีโตก็คือการลดน้ำหนักประเภทนึงครับ
1: ค่ะ
2: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
1: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
2: ทีนี้ผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
1: ครับผม
2: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
3: ก็ไปเอาไขมันมา
2: ไปเอาไขมันมาใช
3: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไป
2: ออกมาด้วย
3: อันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
2: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิลิติทัลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
1: น้ำปลาค่ะ
2: น้ำปลาเขาต้องเป็นคีโตนะครับ
1: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยหรอ
2: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
3: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
2: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
3: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
2: วันนี้แอลมอนด์นะ
1: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
2: ใช่คร
3: ับใช่ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว้
2: ใช่ครับ
3: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
2: ต้อง
3: ลองปลาเคยกินมาก่อน
1: ปลาไม่เคย
3: ครั้งแรกเลย
1: คุยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำเอสเอฟอาร์เหมือนกันนะเนี่ยพี่ไปอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
3: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือคีโต
1: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณคิดผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
3: ไอ้ตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์อ่ะเนื้อมันจะแน่น
1: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่มั้ยฮะพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักกรอบมาก
3: ใช่จริงๆผักแบบสด
1: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
3: คุณจะทำอะไรครับ
1: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี้แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราในสัญญาการปรุงสัดส่วนของฟาคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะบีทรูทพระเอกของเรา
3: คุณเอาไปทำอะไรมา
1: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
3: ออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
1: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้น
3: ๆ
1: เพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงงานบวชค่ะพูดทำไม
3: ไปเลยครับ
1: บีทรูทใช่ไหมฮะ

0: ตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นตัวของน้ำสับปะรดนั่นเอง
1: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหมมันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเก็บน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้ยอย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
0: จริงเหรอไม่ขึ้นหรอ
1: ไม่ขึ้น
0: มันต้องประมาณไหนมันถึงจะขึ้น
1: มันต้องได้ยินเสียงน้ำแข็งกระแทกอ่ะ
0: ก็พี่ใส่ไปก้อนนึงถ้าอยากได้ยินเสียงกระแทกไปใส่มาสักลังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูว่าได้ละ
1: ได้แล้ว
0: รู้สึกถึงความเย็น
1: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
0: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะคะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งมาสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมาอร่อยจริง
1: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณใหญ่ชิมด้วย
0: ได้ค่ะ
1: อันนี้ของคุณจบแล้ว
0: ของปลาจบแล้วค่ะ
1: มาถึงของผมบ้าง
0: ได้ค่ะพี
1: ่อยู่ช่วยไหม
0: อยู่ช่วยสิคะ
1: อย่าเลย
0: อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
1: มาถึงอาหารของพี่บ้างฟาโร
0: ค่ะ
1: พี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
0: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
1: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
0: มีความกรุบกรุบ
1: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่คาราเมลอันนึงให้มีกลิ่นและชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กินเลยนะ
0: หอมทะลุแมสเลยค่ะพี
1: ่ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
0: ชอบ
1: มันจะหอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและที่เด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เมนูโมยพานเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดาออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
2: น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคร
1: ับ ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
0: ต้องค่ะ
1: เก็บตังค์ด้วย
2: ต้องทวงกันก่อนนะ
1: และอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
2: เหมือน
0: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
1: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
0: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันมีความเค็มที่ประกอบอร่อยมันมีความหวานๆนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะแล้วแปลว่ากลิ่นสมุนไพรมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
1: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ใช่รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
2: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
1: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
0: ก็ต้องแก้ด้วยการ
1: กินน้ำ
0: กินน้ำมันเองถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในสังวาส
1: แล้วน้ำบิดรู้ออกมาทำไมล่ะครับผม
0: เอาวางให้สวยๆค่ะเพราะชอบสีเฉยเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆเรารู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: ถ้าปลาเปียกเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
1: ไม่น่าจะเข้า
0: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
1: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
0: ๆบอกกันตรง
1: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแค่แบบให้ดูแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
0: แค่นั้นก็พอ
1: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะเลยนะตั้งแต่เรื่องของควาย
0: ง่ายๆพี่การโยนข้าวเนี่ยอะไรเจอมาก่อน
1: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ้ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตเป็นอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามา ใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่จะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: บใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: ก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นแบบผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอ
1: ริ
0: ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่า

0: มันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
1: ้
0: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
1: ้
0: มันไม่ใช่ของเราม
1: ัน
0: เป็นการมันเป็นของทุกคนอะที่จะทำร่วมกันได้
1: ซึ่ง
0: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเครือข่ายเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
1: ครับผม
2: ตอนนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะฮะ
3: มากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
4: รอบ2ครับ
3: อุ้ยรอบ2
4: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
3: จานแรก
4: แต่รอบ2ครับ
3: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
4: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
3: คร
4: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ

0: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกอย่างบนโลกนี
1: ้
0: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะแต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
0: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
0: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
2: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
3: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
2: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
4: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
2: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
4: วันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
5: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
4: โอ้โห
5: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
4: ้แล้วมีอะไรอีก
5: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็นัดลมแล้วก็น้ำผลไม
2: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
5: รวมไม่มีการแยกใด
2: ๆรวมไปเลย
5: ใช่ค่ะ
2: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะทิ้งเยอะแค่ไหน
5: 10ถุงอัพ
2: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
5: ใช่
2: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
5: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเลยถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันออกกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเอง

0: ใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: ว
1: ัน
2: นี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
2: ให้
1: ด
2: ื่มน้ำ
1: กันเรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ความความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยอันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับ

0: ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก2

0: 104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต
0: ่
1: อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอน

0: การดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: จ้าจ้าน้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสักขุด

0: คูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้น

0: ัวขึ้นโคนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือกค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือกนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี
1: ่หรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้าเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้วอุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้มันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: อมขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: น
1: ี่ก็นูนเหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่เถาเยอะแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
0: ไม่เอา
1: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็ก
0: ใช่
1: ยังเล็กไปอีก
0: น
1: ี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลย อันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
0: เอาเลย
1: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
0: แต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามัน จะขึ้นหลายแถว
1: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
0: บางที
1: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
0: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
1: ่เล็กอยู
0: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
1: อ
0: ันนี้ใบยังเขียวอย
1: ู่นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: เนี่ย
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยเหรอ
0: เจอรากนี
1: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
2: ี่
1: ไ
2: ง
1: ชึบชึบชึบเลือดเลย
0: เรียกสองชื่อแถวบ
1: ้
0: านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
0: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้ว
0: นี่
1: นี่ไงมีสองหัว
0: สามนะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
0: โอ้
1: ฮะ
0: ขาดเลย
1: ขาดเหรอ
0: เสียงขาด
1: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบมาอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
1: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดนกแหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ง่ายอยู่ง่าย
0: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาทางนั้นออก
1: เอาฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก
1: ่เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวนึงนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
0: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
0: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาว
1: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่หำของเขาเนี่ย หัวเล็กๆเนี่ยนี่
1: จะมีแบบนี้
0: น
1: ั่นหรอ
0: ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันธุ์ต่อได้
0: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
0: นี่แหละ
1: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
0: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
1: ้คือตุ๊บ
0: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
0: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
1: เล็กจัด
0: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
0: เล
1: ือ
0: ดเหมือนก
1: ัน
0: อ
1: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะเ ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะมันเลือดของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
1: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
1: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
1: บ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปหนึ่งเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยน้องเลยเน
2: า
1: ะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ต้มก็ได
1: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้าน่ะ
2: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอย่างกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
1: หวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
1: ้กล้วย
2: ต้มมัด
1: ต้มมัด
2: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
1: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
1: จากนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
1: ะกินเน
2: า
1: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเน
2: า
1: ะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: ได้ครับ
1: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่
1: ค
2: ือ
1: เปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
1: อ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได
1: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บอกว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้ว่าคันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะละ
1: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
1: แงนี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนา
2: ะ
1: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
2: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
1: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะค

0: ราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ
1: เกลือนิดนึงอ๋อเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
1: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อน
1: เลยเราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
1: า
2: ะ
1: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะลงเลยนะอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยเนาะจ้ะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
2: ใหญ่ข้นเนาะแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
2: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
2: พี่จะใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
0: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดได้ปะ
1: เปิดได้ยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
2: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดเลยนะ
2: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะ
0: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: บางทีเพิ่มยากจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้น้ำราดให้แล้ว
1: ว่ายากจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่จะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยคือใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันหยั่นมันหวานแ
0: น่หยั่นหน่อย อร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อบ
1: แซ่บหลาย
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ

0: แม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
1: ม้วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ยม้วนกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
3: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ
3: ้ะใช่บ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
3: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
3: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวีเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.

0: 14:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

เราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้

0: ชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่ได้อะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
0: ์
1: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
0: ์
1: ใช้โทรศัพท์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างงี้ก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันเนี้ยค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียงนะคะ
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จแล้วก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีเขาอาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
0: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
1: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
0: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะหมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนนัสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama?
3: Uh huh.
2: You do.
3: Uh-huh.
2: A while ago, you didn't know you were my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. Yeah. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
1: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
5: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
1: ใช่ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความ

0: หมอแล้วก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
1: ค่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
0: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมมาเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
0: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
0: ปากกาดินสอไม่ใช่เอาหมดแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
1: ดีมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
1: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
0: ค่ะใส่ใจ
1: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
0: ค่ะ
1: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
0: 92ค่ะ
1: ก็ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
0: 92ลบ8ละค่ะ
1: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้
0: างถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค่ะ
1: ให้ลองคิดในใจนะ
0: คะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
1: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอเห็นแล้ว
0: 76ค่ะ
1: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะต่อไป
0: ตอนที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหม
1: คะ
0: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
1: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
0: เป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านเมื่อกี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
1: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณนะกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
0: ตาหนูบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอตอนคุณหมอฟาดหัว
1: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
0: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเพียงแค่สมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่

0: จากอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำไล่ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
1: ้
0: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรดน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ได้คำส
1: ั่
0: ง
1: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายกำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือหลักการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วจะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมอง
0: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนอาจจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเราก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: สมมติจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างน
0: ี้ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกับกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียด ไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้าย

0: ต่อสมองของเราอยู่ดี
1: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
0: อ่ะไปเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
1: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวน

0: พูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
1: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
0: เจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล
1: ้
0: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
0: เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไม่ทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
0: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
0: ม
1: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
0: อม
1: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
0: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนและตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธ
1: ุ
0: ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับทางงานของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตา

พร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิธีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย
2: อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เด็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมี

0: แมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
1: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
0: ตอนนั้นถามว่าผักมันตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
1: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
0: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้

0: การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ย1หน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมุติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกําจัดให้เขาต่ําลงไปบ้างถ้าสมมุติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่ยากคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่สองพี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
2: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ทุกเจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกที่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมาช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเรียกห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาจริงนะครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยเรื่องที่ขาดคำกันไปที่เป็นวงการพญานาคช่วงโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวปลาบึกปลาบึ้งบุกเจอบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงการพญานาคแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นจะเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากับแตงคุ้มแตงข้างขึ้นมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนพัดแอวจริงเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการ

0: คือที่ละบ่งสวงคือว่าขอขมาแม่น้ําคงคาขอปู่ขอขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ําเพิ่นได้ก็มาบ่งสวงก็มาเป็นป๋าจ้ําป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วถ้าก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่แล้วนะ
0: เฮาเก่าโบราณไปกันนี่บ่รู้จักป๋าบ่อนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่รู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกน่ะ
3: บ่บ้ําละ
0: ครับ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนท่านก็บ่มา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่แหละตัวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์กินแล้วก็อยากได้อีกสิเหลียวความโลภเด
6: ้
7: ก่อนมันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
8: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆ

0: ไปทำงานหรอกป่าดีกว่าป่าขายดีก็ท่องคำมาน้ำโขงอ่ะปลาสังว่ากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3 โลก็พอแล้ววันเจ็ด800พันละแต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6 บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6 บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20 บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400พิษกันหลายบอดอายุ15 ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12 บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6 บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20 บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูเลยครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันหนึ่งเราหาได้7-8 ตัว4-5 ตัวสี่ห้าตัวตวง7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
1: คว่ำแหงคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันพีดกันอยู่บางปีก็แหงหลายบางปีก็แหงหลายบางปีนี่แหงห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อมาปากเขามาล่อเฮือกมันก็ไฟนอกเขาตึ้งนอกตึ้งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเอาไฟเสียงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันไม่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองนี่มึงมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดศูนย์พันมันบอกอะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลํานึง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถืออันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็ผู้คนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำบลก็รู้ทางไผ่ก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่ภูมิอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2ลำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายเห็นบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดน่ะมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
2: เสื้อบ่ได้เงินเสื้อที่ได้หลายพันบาทเสื้อที
0: ่มาตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวาสนาเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจับได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
3: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แฮนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านบ่ก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ครับก็ขอที่อยู่เพื่อนนะนี่ผมเปิดสวยนะสิเลยเนาะอาจจะโผล่มันขึ้นอันตรายยังมาไกลมาไกลอุปสรรคยังกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างที่ข่วงหน้าพายและย่างเดียวผู้ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าผู้นี้เด้
1: มึงเมียงลูกตาเพื่อนทั้งสองลั่น
0: เรือสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยัพหน้าว่าเทพสถิตหน้าว่าได้

0: เมกาติดตรงไหนข้าตรงไหนข้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งกิจกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้ผู้มุ่งมิตรกันเนี่ยตอนนั้นละอ่ะกู
1: จัดการเนี่ยคงเป็นหลักเหรียญเลือกกับบัวเหรียญเดิมพันกับบัวเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องคุณตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันถือจังสีแล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจาก

ะแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เอ้ยมันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็

0: เราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
1: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญญาณลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถาม

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Foodwork วันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทยควาย
2: ควายอัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: พ่อจ๋าหนูถามหน่อยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ
2: ่อก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาพระราชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางเราเอามาทำปุ๋ย
3: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
3: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: น้องไม้ครับน้องไม้
1: น้องไม้สวัสดีครับ
3: น้องไม
1: ้น้องไม้อายุเท่าไหร่แล้วครับอ
2: ายุ9เดือนครับ
1: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
3: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
3: 300โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่าฝ่า300อะไร
3: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่างนี้แหละ
1: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะครับ
3: กินเลยลูกกินเถอะ
1: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
3: แล้วตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: เป็นตากเป็นป้าเป็นพี่สาวของแม่ไม้
3: เมื่อกี้ตอนน้องไมล์ผมไม่กลัวนะ
1: ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ยังดูน่ารักเนาะ
3: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิร์กฟูจ้ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
3: ฟ้าอยากลองไหม
1: ได้ค่ะ
3: เอาเลยพ่อ
1: มา

0: หนีได้เลยเหร
1: อชัวร์นะชัวร์นะบรรยากาศเป็นไงข้างบนข้างบนอากาศ
0: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
1: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟ้า
0: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกว่ามี
1: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีรายได้จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
0: สูงมาก
1: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
0: แบบตรงๆเลยนะคะ
1: เรื่องอัตลักษณ์
0: อยากเข้าไปคุยด้วยบ้างจังเลยค่ะ
1: อยู่ก็ได้
0: เลยอยู่ไกลเหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะ
1: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็นอะไร
2: ชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
1: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
2: หน้ายาวเล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
1: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล่ว
1: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
0: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
1: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
0: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
1: มันแล้วมันก็งามสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับพ่อ
2: ใช
1: ่โชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
0: ไม่งั้นยังไงคะ
1: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
0: ไรเขาจะ
1: ไ
0: ล่นะครับใช่ไหม
1: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
2: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
3: ดูนั่นสิคะพี่ขาวดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
1: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
3: พี่ขาวนกน่ารักมากเลย
1: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูกันเถอะพ่อไป
2: ได้เดี๋ยวได้
1: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อนน่ะ
2: ปล่อยไว้นี่เลยเน
1: า
2: ะ
1: ปล่อยไว้แล้ว
2: ไป
1: กลับเถอะพ
2: ่
1: อ
2: โชคดีนะโชคด
1: ีหิวแล้วหาอะไรกินเถอะ
0: ไม่แล้ว
2: ถึงที่ชอบที่ชอบนะถึงที่ชอบที่ชอบ
0: ที่ชอบที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
1: อันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ
2: ่
1: อ
2: ไม่อ่ะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก็
1: โอเคตามผมขึ้น
0: ไปได้ไหมคะ
1: เฮ้ย
0: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
1: เฮ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้าง
0: งไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟางมันอยู่ฝั่งนู้นไม่ล่ะ
1: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
0: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได้
1: เอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
0: เฮ้ยกลับไปปึ้ง
1: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วคือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
0: แล้วฟ้าจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมากเฮ้ยอย่าเลี้ยว
0: ที่เข้าใจเรื่องหรือยังคะ
1: อย่าเลี้ยว
0: เข้าใจเรื่องหรือยัง
1: เข้าใจแล้วก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
0: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
4: อันนี้จะเป็นน้ำเมี่ยงคำจ้ะแล้วที่เราเที่ยวก่อนนี้คือน้ำต้มกะปิ
1: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
0: ก็คือเราหล่อเจาะลงไปแล้ว
4: ถ
1: ูกต้อง
4: ไม่ใช่เราจะใส่น้ำตาล
1: เน
4: ี่
1: ยเล่นไม่ดูแม่เลยแม่
0: เล
1: ่
0: นแม่เล่นน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
1: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
0: ต้องคนเยอะไหมคะแม
4: ่ถ้าสองคนสามคนก็ได้
0: ถ้าสองสามคนก็ได้แม่
1: แม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
0: แม่เลือกแล้วนะ
4: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
1: ใส่กุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
4: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
1: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
4: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของที
1: ่
4: ทำให้หอม
0: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
4: ใช่จ้ะ
0: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
4: ก็ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
1: เสร็จแล้วครับฟ้า
0: ค่ะ
1: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
0: จริงๆอ่ะฟ้าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ให้หนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
1: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได
0: ้
1: นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
0: นี่ไงอยากรู้เป็นยังไง
1: แล้วก็มีใบชะพู
0: ใบชะพูค่ะ
1: กับกลีบดอกบัว
0: กลีบดอก
1: บัวค
0: ุ
1: ณไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
0: ได้นะ
1: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะพู
0: ก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึกเท็กซ์เจอร์แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มปุ๊บอะมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็นเลย
1: ฟ้ารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วย
0: ยังไงคะ
1: เราต้องมาเป่าอิฉุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพร้อม
0: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
1: อร่อย
0: 1 2 3หนึ่งสองสาม
1: เฮ้ย
0: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
4: ใช่ขาดไม่ได้เลย
0: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะได้แม่
4: อ
0: ัน
4: แน
0: ่กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านดีขนาดนี้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
4: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
0: เอาที่สบายใจพริก
4: พริกก็ที่นี่เป็นอินซีเนาะ
0: มันจะเผ็ด
4: ใช่
0: พริกอินซีมันเผ็ดจัด
4: ใช่แต่ชิ้นเดียว
1: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ยัดน้ำพี่กินมาหมดแล้ว
0: จริงหรือเปล่าก
1: ินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นพี่กินมาแล้วน
0: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
1: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าวไม่มีเลย
0: ไม่มีความมะพร้าวเลยหรอบ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
4: ใส่ตั้งสองชิ้นอ
0: ่
4: ะ
0: ใช่
1: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันซีกเดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
0: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
1: เผ็ดจริงไม่ไหวแล้วไปหาน้ำก่อน
0: พี่บุ๊กไปไหน
1: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
4: คุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
0: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
4: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
0: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
4: น้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
0: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
1: ชิมครับผม
0: มา
4: แม่ว่ามันก็เข้ากัน
0: อร่อย
4: นะมันก็เข้าก
0: ัน อร่อยเลย
1: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวๆหรือ เปล่า
0: หนูจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอะอร่อยมาก
1: แล้วมันหอมมากเลยอะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอัน
0: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
4: คาราเมลแบบไทย
5: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับ
1: โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
0: ไอ้สีชมพูที่ไปเห็นใช่ไหม
1: นี่แหละคนนี้
0: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
1: แล้วเมื่อกี้ที่เราชิมก็จะมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชัน
2: มีดอกอัญชันด้วย
1: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
2: มีดาวเรืองด้วยครับ
1: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
2: ปลูกเองหมดเลย
1: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อด
2: ีเราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
1: คุณรู้จักไหมนายโยน
2: ไม่รู้จัก
1: ผมเคยเล่นเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกมันสนุกมาก
0: ได
1: ้อันดับแรกต้องมานี่คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมครับ
2: มาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
1: ครับแล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
2: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
1: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
0: ค่ะ
1: แท้งสมมติถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ยา
0: คือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
1: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
2: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
0: ข้าวน้ำตาลต่ำ
1: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
2: ใช่ครับ
1: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตําที่เตรียมไว้
2: ที่เตรียมไว้แล้วครับ อันนี้เราจะใส่น้ําลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
1: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
2: ก็จะกําต้นข้าวขึ้นมาประมาณกําฝ่ามือนึงเนี่ย
1: กําฝ่ามือนึงฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นอย่างนี
2: ้ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
0: บ้ามเขาให้
1: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได้
0: ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตัดขาพี่จริงๆค่ะ
1: 1 2 3มัน
0: และบ้อมลงไปฮะ

0: ลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้ามเขาให้
1: อันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
2: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
1: ข้อดีก็คือเขาจะหยาดพันข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้ 30-40 กิโลกรัมต่อไร่
2: เพราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นบางต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับการมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้เขามีกิจกรรมด้วย
0: กิจกรรมคืออะไรคะ
1: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
2: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
1: ได้ฟรีไปเลย
2: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
1: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
2: คุณชอบไปทำอะไรกิน
0: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
2: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
1: เพื่อป้องกันโรคและแมลงรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
0: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
2: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2: เช่นความดันเบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
1: มันได้หลายอย่าง
0: มันได้หลายอย่างเหรอเอาหนูไม่รู้ว่า
2: เขามีทั้งผักชีผักสลัดผักโคนผักกิโลเลนโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณคิดอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลดโอ๊กถูกไหมครับ
1: คือเลดโอ๊กครับผม
2: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
0: ความมั่นใจค่ะ
2: ผมมั่นใจแน่
0: ความมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
2: เอาเลดโอ๊กสองต้น
0: ค่ะ
2: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
0: หู
2: เป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
0: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
1: สุดยอดเลยครับ
2: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอร์สถูกไหมครับมันจะมีคอร์สใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท่าไหร่
2: อ๋อไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุอ่ะเนี่ย
1: อันนี้คอร์สโดเมน
0: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกันเหรอ
2: คอร์สโดเมน
0: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอร์สเหรอคะอันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
1: อันนี้สายพันธุ์ครับ
0: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพันธ
1: ุ์คอร์สโดเมน
2: รู้จักไหมครับอันนี
0: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
2: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
0: ้
2: อันนี้กี่วันครับ
1: อันนี้40วันครับ
2: แต่กำลังกินแล้ว
1: ใช่
2: 1ต้น2ต้น
0: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
2: อีกต้นนึง400
0: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
2: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค์เฮ้ยโหใกล้เคียง
0: แล้วใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
2: เอออีกลูกนึงอีกลูกนึง
0: แม่หนูสอน
2: ไปไหนมาไหน
0: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆออสิตนะหนูฝากไว้ด้วย
1: นะครับอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
0: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
1: อ๋อของฝาก
2: แบบนี้ได้เหรอ
1: แบบนี้ได้เหรอครับ
0: ไม่ได้เหรอคะ
1: ไม่ได้ครับต้องช
0: ั่
1: งลง
0: ไปทําไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
1: เรียบร้อย
0: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่จริ ง
2: 500กรัมเท่าไหร่
1: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บาทท
2: ีละต้นเลยไปเลย
0: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างนั้นอย่างนี
2: ้ผมเป๊ะมาก
0: มาลองดูสิครับพี
2: ่เป๊ะเลยไหม390
0: เป๊ะเลยไหม
2: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
0: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบจับได้นะคะ
2: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
0: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
2: ขาดเยอะ
0: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดกันเกินที่ลงตัวค่ะ
1: เอามาผสมกัน
2: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร
0: ่300นี่เท่าไหร่คร
2: ับ300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
1: 300 30บาทครับ
0: 30บาท
1: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
2: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
0: ออร์แกนิกหมด
2: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
0: จะเป็นออร์แกนิกเอาจริง
2: ใช่แล้ว
0: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูครับเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
2: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
1: สลัดวังน้ำดำครับผม
0: สลัดวังน้ำดำ
1: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปจี่ก่อนครับ
0: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะฮะ
1: นึ่งครับ
0: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
1: อ๋อ
0: มันขอโทษค่ะ
2: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทอง และกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
1: ก็จะมี
0: อะไรบ้างคะ
1: มีรากผักชีครับ
0: สามเกล
1: อ
0: มันคือสามเกลือ
1: แล้วเพิ่มพริกลงไปด้วย
0: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็นสี่เกลือ
2: ไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
0: ไม่มีสามเกลือ
1: สามเกลือต้องมีพริกไทยด้วย
0: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ยังไม่บอกเลยป่ะว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
1: คีโตก็คือการลดน้ำหนักประเภทหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
0: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
1: ทีนี้ผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
0: ครับผม
1: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
2: ก็ไปเอาไขมันมา
1: ไปเอาไขมันมาใช
2: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไปออกมาด้วย
1: ออกมาด้วย
2: อันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่มั้ยครับ
1: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิลิทิทัลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
0: น้ำปลาค่ะ
1: น้ำปลาก็ต้องเป็นคีโตนะครับ
0: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยหรอ
1: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
2: เสร็จแล้วปิดไฟเลยมั้ย
1: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
2: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่มั้ย
1: อันนี้แอลมอนด์นะ
0: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
1: ใช่คร
2: ับ ใช่ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว้
1: ใช่ครับ
2: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
1: ต้องลอง
2: ฟ้าเคยกินมาก่อน
0: ฟ้าไม่เคย
2: ครั้งแรกเลย
0: คุยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำ ASMR เหมือนกันนะเนี่ยพี่ป้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
2: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือคีโต
0: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณคิดผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
2: ไอ้ตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์อ่ะเนื้อมันจะแน่น
0: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่มั้ยฮะพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักกรอบมาก
2: ใช่จริงๆผักแบบสด
0: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
2: คุณจะทำอะไรครับ
0: คือฟ้าบอกก่อนว่าฟ้าเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี
2: ้
0: แม่ฟ้าเนี่ยคลอดฟ้ามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟ้าพูดแค่นี้วันนี้ฟ้าจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงส่วนผสมของฟ้าคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะบีทรูทพระเอกของเรา
2: คุณเอาไปทำอะไรมา
0: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
2: ออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
0: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้น
2: ๆ
0: เพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงงานบวชค่ะพูดทำไม
2: ไปเลยครับ
0: บีทรูทใช่ไหมฮะเป็นตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นตัวของน้ำสับปะรดนั่นเอง
2: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหม
0: ค่ะ
2: มันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเก็ดน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้อย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
0: จริงหรอไม่ขึ้นหรอ
2: ไม่ขึ้น
0: มันต้องมาถึงจะขึ้น
2: มันต้องได้ยินเสียงน้ำแข็งกระแทกอ่ะ
0: ก็พี่ใส่ไปก้อนถ้าอยากได้ยินเสียงกระแทกไปใส่มาสักรังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูว่าได้ละ
2: ได้แล้ว
0: รู้สึกถึงความเย็น
2: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
0: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะฮะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะคะกลับไปกินปลาทูนึ่งเมื่อสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมากอร่อยจริง
2: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณใหญ่ชิมด้วย
0: ได้ค่ะ
2: อันนี้ของคุณจบแล้ว
0: ของปลาจบแล้วค่ะ
2: มาถึงของผมบ้าง
0: ได้ค่ะพี
2: ่อยู่ช่วยไหม
0: อยู่ช่วยสิคะ
2: อย่าเลย
0: อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
2: อยู่มาถึงอาหารของพี่บ้างฟาโรพี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
0: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
2: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
0: มีความกรุบกรุบ
2: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่งคาราเมลอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กินเลยนะ
0: หอมค่ะหอมรู้แมสเลยค่ะพี่
2: ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ทีนี้เค คล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
0: ชอบ
2: มันจะหอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและทีเด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้แค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: เมนูโมยพานเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดาออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
1: น่าจะเป็นบิดรู้หรือเปล่าครับ
2: ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
0: ต้องค่ะ
2: เก็บตังค์ด้วย
1: ต้องทวงตังค์ก่อน
2: นะและอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
1: เหมือน
0: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
2: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
0: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันมีความเค็มเข้ามาประกอบอร่อยมันมีความหวานหวานนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะแล้วแปลว่ากลิ่นสมุนไพรอ่ะมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
2: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ใช่รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
1: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
2: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
0: ก็ต้องแก้ด้วยการ
2: กินน้ำ
0: กินน้ำมันเองถูกไหม
2: ครับผม
0: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในการได้สั่งว่า
2: แล้วน้ำบิดรู้ออกมาทำไมล่ะครับผม
0: เอาวางให้สวยๆค่ะเขาชอบสีเฉยๆเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ถ้าปลาเปียกเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
2: ไม่น่าจะเข้า
0: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
2: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
0: ๆบอกกันตรง
2: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแค่แบบให้ดูเราแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
0: แค่นั้นก็พ
2: อถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะนะ
0: ตั
2: ้งแต่เรื่องของควาย
0: เอาง่ายๆพี่การโยนข้าว
2: เนี่ยอะไร
0: เ
2: งี้
0: ยเคยเจอมาก่อน
2: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ๊ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตเป็นอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามาใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
0: ขอบคุณครับเช่นเดียวกันครับ
2: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: ึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นแบบผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: าละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: น
0: ี่จานแรกใช่ไหมครับ
3: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
3: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค่ะ
1: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
0: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
3: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
4: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นเพื่อนพุ่มกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกันแน่
5: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่าย
6: ครับ
1: วันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
6: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
1: ็
6: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
6: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
6: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
6: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
6: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะที่เยอะแค่ไหน
6: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
6: ใช่
1: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี
6: ้ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให้
1: งานบ่นไหม
6: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอดเลย
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
7: ว
1: ัน
7: นี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
7: ให้ทีมน้ำในการ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
7: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
7: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไ
1: รใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยทุกคนง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ช้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้หรือว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ที่ใหญ
1: ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
2: เยอะๆเยอะไม่เยอะมาก
1: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใ
0: ช่จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอาสาคายคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่
0: หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่

0: ไปก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลื่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี
0: ่อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: อ
0: ุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบเนี้ย
1: มันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่
1: ค่ะ
0: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ยที่กำลังเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกนี
1: ้
0: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
1: ใช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลย อันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: เออเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีปุ๊บขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้1เถาใช่มั้ยนี่1เถาน ี่ก็เถา1นี่ก็เถา1นี่ก็เถา1โอ้มี
1: แต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่มั้ย
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินน่ะ
1: จ้ะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยเหรอ
1: ไม่เจอรากนี
0: ่เหมือนมัน

0: สือก็เหมือนเนาะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นนิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
1: ี่ไง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี่
0: วันนี้ไงมีสองหัว
1: สามนะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถาหนึ่งข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับมันเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ๊ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู่
1: ต้องเอาข้างนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้เนาะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก
0: ่เนี่ยเขาอ่อนนะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
0: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือ
1: ตกเลยต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
0: ันเล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: เลือดเหมือนก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ บ่ได้เตรียมเนาะ

0: ไม่ได้เตรียมตัว
1: ยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเรื่องของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเน
0: า
1: ะเนาะ
0: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
0: ก็ได
1: ้ต้มกิน
0: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
0: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอย่างกินบ้างคะเนี่ย
0: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
0: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
0: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
1: ต
0: ้มมัด
1: ต้มมัด
0: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
0: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได
1: ้
0: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
0: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
1: นี่นี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
0: า
1: ะกินเน
0: า
1: ะ
0: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
0: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
0: นะได้ครับ
1: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
0: ี่เนื
1: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อยๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆๆเนาะ
0: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
0: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
0: ก็ไม่เยอะก็ได
1: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
0: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเนาะ
0: ฉะนั้นถึงว่าเอาน้ำมาล้างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
0: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล้างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
0: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าหน่อยละ
1: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
0: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
0: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
0: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
0: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
0: ๆเขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
0: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: ส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
0: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิม
0: คนเดิม
1: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี้เลยเนาะ
0: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
0: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
0: จะตั้งเตาร้อน
1: เลยเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
0: ใจร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ใจร้อนวัยรุ่นก็งี้แหละ
0: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
0: ใส่เลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
0: ใหญ่ข้นเนาะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
0: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
1: ค่ะ
0: พี่จะใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเน
0: า
1: ะ มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่น

0: ชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดใจปะ
2: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
2: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
2: คนจ้ะ
0: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้น้ำราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอ่ะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยั่นมันหวานเนี่ย
0: หยั่นหน่อย อร่อยดีค่ะอร่อยดี แล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ
1: ๊อแซ่บไร
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
1: ม้วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียว
2: ลูกเดียว
0: ใหญ่ๆเลยโอ๊ยม้วนกันคอขันอุ้ยจิกุ้ง
3: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: กิน
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวีหากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเวลาร่วม800ปีที่ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของชาติทรงนำพาบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นนับตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตยทรงสถิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาทรงเป็นพระประมุขเป็นที่พึ่งพิงและความหวังให้ราษฎรผ่านพ้นวิกฤตของบ้านเมืองด้วยพระมหากรุณาธิคุณจนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศทั่วโลกในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของประเทศไทยห่วงเวลาแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นี้ภาพอันน่าประทับใจถึงความจงรักภักดีและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสงค์นิกรชาวไทยจึงปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดการพระราชพิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพระหยุหยาตราทางสถลมากโดยในยะของโบราณราชประเพณีนี้ก็เพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศจึงประกอบด้วยกำลังพลนับพันนายเพื่อสื่อแสนยานุภาพตลอดระยะทาง7กิโลเมตรจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศราชวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้เวลาร่วม6ชั่วโมงริ้วขบวนพระราชอิสริยยศวิจิตรงดงามด้วยโบราณราชประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์เคลื่อนไปท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จด้วยความชื่นชมยินดีและปรารถนาที่จะร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหตุการณ์แห่งความทรงจำของชาวไทยอีกครั้งหนึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลตลอดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมสมณัติอย่างยิ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ความว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายได้ทำให้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบสง่างามแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและส่งคุณค่าของประเทศไทยได้อย่างกระจ่างลึกซึ้งทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเป็นอีกครั้งหนึ่งทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทยนับว่าท่านทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทั้งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่ง

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: นั้นก็คิดไม่ถึงก็ทำอย่างสุดๆก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: สายลมเรียสุดๆก็สองพี่น้องคุณนั้นเขาเป็นมารับเรียนเป็น
0: ครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านเรียนสูตรการจัดใส่ลมครับก็มี VR 969กับ VR 938นะสองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดท่านแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 969กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นข้าวเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านเรียนสูตร9จัดใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ออกครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์อะค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่ซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี้ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆนะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะดังนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะ

0: คือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night.Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุ

ระเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่า

ความที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะเราก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะที่นี่จะรับเด็กของเตยเพราะอะไรไหมเด็กของเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็น

เด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปประมาณนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จักรพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมแต่นี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรรมธาตุธรรมธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่ 84,000 พระธรรมคันธ์อย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษา

0: ไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดียินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นและก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
1: แซ่สองสรรเสริญ
0: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้เยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่เราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตัปปะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่ชวมัทธวะทั้งหลายแหละนั่นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศพิธราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
1: ้และ
0: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะทำทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นอ่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรนี่ไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศพิธราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
1: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
0: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดใจยังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทศพิธราชธรรมที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่า เป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมีเวลแฟร์มีเรื่องของอีโคโนมีมีเรื่องของเซคูริตี้ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
1: ี
0: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรงมัทธวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แสซ่องเพราะว่าที่แสซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศ ภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์ของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: ื่อพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกรรมฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะและทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐาจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยว่าการทรงผนวกของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
2: ของพระองค์เอง
1: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสำเร็จการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
2: ๆประคะ
1: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้

0: ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจจะเป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงธรรมวัตรสวดมนต
1: ์
0: ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงผนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวัดบวรในช่วงที่ทรงผนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายาจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจร
1: oh,
0: okay. นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
1: ก
0: ็ต้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วย
1: okay.
0: ก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22-23นาฬิกานะครับเพราะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงผนวดที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้อง ต้องการจะ

ให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: พราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยะอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นอ่ะพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จยาในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นอ่ะไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นอ่ะถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นิกรและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: เพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุชาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับดังนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้อยู่ใต้พระบรมโบธิสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสัมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์นี้ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจารบ้านนาจารหมู่4ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่ราบท่ามกลางขุนเขาชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมบนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งความเป็นเครือมิตรเครือญาติมาแต่ดั้งเดิมประมาณปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำสงครามแย่งชิงมวลชนที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆที่มีกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานเพียง30นายเป็นฐานกันชนการรุกคืบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปสู่ฐานปฏิบัติการอื่นๆการก่อสร้างฐานปฏิบัติการสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนาจารและบ้านนาน้อยมาช่วยกันขุดร่องหลุมรอบฐานสำหรับยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายขุดหลุมนอนและขุดบ่อน้ำชาวบ้านใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัววิตกกังวลเสียงปืนเสียงระเบิดก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้ากลางวันเย็นทั้งจากเทือกเขาผาแดงและผาหวดสองฟากฝั่งของหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นค่ายซ่องสุมกำลังด้วยอยู่ในชัยภูมิที่สูงกว่าเหตุการณ์ระทึกที่ทำให้ชาวบ้านขวัญเสียคือเมื่อวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงเข้าใส่รถตำรวจตระเวนชายแดนที่กลับจากการลาดตระเวนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตถึง9นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชาวบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งวิ่งไล่ล่าตามผู้ก่อการร้ายขึ้นภูเขาไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นสถานการณ์รุนแรงและความสูญเสียครั้งใหญ่ของฐานปฏิบัติการนาจารจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520เสมือนฟ้ามาโปรดเวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญขณะนั้นมียศ10ตำรวจโทผู้อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้บันทึกภาพในวันนั้นเล่าว่าวันนั้นตนรับหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่พระองค์ทรงตรวจฐานการวางกำลังทรงแนะนำวิธีการป้องกันการซุ่มโจมตีทรงแนะนำว่าต้องทำอะไรอย่างไรทรงสอนทุกอย่างตามที่ทรงศึกษา

ังจากทรงตรวจเยี่ยมเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปที่ฐานน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา 17 นาฬิกาของวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าก็บินกลับเข้ามาในช่วงเวลานั้นทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดสบายๆกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่สิบตำรวจโทประทีปเผื่อนขวัญได้รับมอบหมายให้วิ่งไปดูคิดว่าทหารคงลืมอะไรโดยสวมกางเกงยีนส์ขาสั้นตัวเดียวพระองค์เสด็จลงมาถามหาผบ.ฐานซึ่งตนได้กราบทูลว่าผบ.ฐานขออนุญาตผู้ว่าจะพาลูกชายไปสอบเตรียมทหารครับผมคืนนั้นพระองค์ได้ร่วมตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องเท่าที่มีกับตชด.ทหารและอส.ประทับแรมในหลุมบังเกอร์ด้วยชุดทหารที่ทรงนำมาเพียงชุดเดียวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทรงตรวจความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างดีที่สุดทรงตรวจลาดตระเวนถึง3รอบทั้งช่วงบ่ายกลางคืนและช่วงเช้าทรงสอนยุทธวิธีการต่อสู้ทรงเป็นกันเองทรงแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเรียกขวัญเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกลับคืนมาไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางทรายในฐานปฏิบัติการเพื่อปกป้องแผ่นดินแบบนี้นอกจากประเทศไทยชาวบ้านเล่าอีกว่าด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเป็นวันเดียวที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของพวกเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทยาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปกป้องพวก

ตามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัดน่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชดำริว่าราษฎรบ้านบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกย่าบ้านห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและเสี่ยงภัยจากการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอยังความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านศพเปื่อยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงศ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาจึงร่มเย็นล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดา
ระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งตำบลดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัศน์ดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอนครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดงพระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืมพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์เป็นรัชทายาทผู้คุ้มครองอาณาประชาราษฎร์อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
0: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูสิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
0: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักที
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
2: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
0: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
2: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้

0: ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
1: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
2: ต้นนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
0: ระวังกันหน่อยนะเด็กอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
1: ครับคุณยาย

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ทรงสานสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็น

0: จะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพเจ้าจะอุทิศตน
2: และร
1: ่
2: วมใจในการพ
1: ั
2: ฒนาท
1: ้
2: องถ
1: ิ่
2: น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
5: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐาน
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: ลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็น

0: ผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไหมเป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิทย์ทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูป

0: าเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยมาออกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้รู้จบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ดีว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่

0: ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว
1: ้ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านป่าคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทำนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่มีเมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพด้วยครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านป่าคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เป็นหนึ่งในพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว้
0: แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆเลยผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสานเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทำเนี่ยครับ

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการ

ติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกรรมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ด้วย
1: ทรงหม่อมบริพัตรมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทรงหม่อมบริพัตรเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซารีนาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

0: สวนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิลมีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทานน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อ100 ปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกูนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อ100 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาสเซิลจากบนยอดเขาและทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่อยืนอยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาสเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆแลเห็นเข้าก็นึกถึงขาดแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิตพาโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่สองพระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2400

0: พระโชก็คือเป็นมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ใช้สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จเพราะการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกถึงความเป็นผู้นำบอกถึงความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิดพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตร
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นจึงเรียกว่าไซมิดพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเพื่อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแองเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิสพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวก์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวก์นั่นเองครับ

มึงบาชไว้อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไว้และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อตแอลบีหรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อร้อยปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาชไว้และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวกได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Schuler Longkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883 König Schuler Longkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Schuler Longkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
0: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุกคาววิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุกคาววิลเลียมนั่นเอง

0: ปัจจุบันวังบาชไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: The southern wing of the castle, they took residence in the visit.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบัดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

0: ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: War also nun der Besuch von Schuler Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chulalongkorn Longkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
0: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ประทานขัน2ใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุกโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตทเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบาทไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาร์ตเมื่อ100ปีที่แล้วดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาชไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีธาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบราดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็น2ฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: มีการแข่ง3ขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็น4สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกัน4ผืนคนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัว

วิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะ

0: ในช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอะไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออตโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุ๊กออฟบรันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออร์เคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ต

ยุคริเย็นรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดๆบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอาลัยอาวรณ์ทั้งสองคน

0: ช้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบราดไว้พระองค์และดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่หมู่นี้ปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบราสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนี

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับตรงนี้ย้อนกลับไปโอ้ย50-60ปีมาแล้ววันที่19เมษายน2509ประมาณเวลาเป็นที่4กว่าที่4นี่เรากำลังนอนสบายเลย
1: ครับ
0: ก็จะอยู่ว่าลงเรือเลยเรือเล็กนิดเดียวนะ13ฟุตข้ามฟากตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล่นมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ60กิโลใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม
1: 21ชั่วโมง
0: 17ชั่วโมงนานไหมวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยู่สว่างก็ได้12ชั่วโมงนี่17ชั่วโมงประทับอยู่ในเรือเล็กๆแล้วคลื่นนี่น้ำทะเลนี่เรียบไหม
1: ไม่
0: เรียบต้องบังคับเรือต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงนี่กี่โมงรู้ไหมเขาบันทึกไว้เลย21 28 3ทุ่มกว่าคิดดูนี่ตั้งแต่ตี4จนถึง3ทุ่มไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยต้องบังคับเรือต้องคอยชักใบต้องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะวอร์กายต้องแข็งแรงมากเรือวันนั้นที่ท่านทรงชายชื่ออะไรรู้เปล่า
1: ซุปเปอร์มด
0: ฮะไม่ชื่อเวคาแล้วเบอร์อะไรรู้ไหม TH 18 8กับ1บวกกันได้เท่าไหร
1: ่
0: 9ตกลงวันที่19นะวันที่19เมษายน2509เรือหมายเลข18คือเลข9ขึ้นมาบนนี้3ทุ่มเลข9ใช่ป่ะ
1: คร
0: ับ ขึ้นมาบริเวณนี้ได้นำธงเรามาปักบนนี้กองทัพเรือก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ประวัติศาสตร์
2: คุณปู่ครับเราเรื่องที่ท่านส่งไปแข่งกีฬาเรือใบคร
0: ับ เพราะนั้นจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยสัมผัสกับน้ำสัมผัสกับลมทรงอย่างรู้อย่างลมอย่างดินอย่างฟ้าอย่างน้ำได้หมดเลยทำให้ได้เปรียบคนอื่นคืออ่านธรรมชาติได้ออกใครอ่านธรรมชาติได้ออกคนนั้นก็จะชนะนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็พระองค์ท่านได้แสดงให้เราดูเหมือนแล้วนะขอให้เราสู้เราชนะแล้วมันจะตายลูกหลานก็จะเจอความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับพี่เสียก่อนจะทงมาปัด17ชั่วโมง60กิโลในน้ำในคลื่นในเรือเล็กๆหลับตาดูแล้วกันว่าแค่ไหนอ้าวแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปอีกนะ
2: ครับ
0: แต่ขอให้จำสถานที่นี้ไว้จำวันนี้ไว้
3: น้องจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเรือใบจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: และตอนนี้เด็กๆก็ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชื่อเรือเอกสมเกียรติพุนพัฒน์นะเป็นหัวหน้าผู้สอนประจำสมาคมกีฬาแข่งระเบียงประเทศไทยแล้วทุกคนจะมาทำอะไรกันเนี่ย
2: จะมาเล่นเรือใบค่ะ
1: โอ้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ย
2: พร้อมครับ
1: รู้ไหมเรือใบเล่นยากเล่นง่าย
2: ง่าย
1: เล่นไม่ลาเล่นให้เป็นเล่นง่ายแต่ให้เก่งเล่นยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเรือใบอยู่กับน้ำทะเลอยู่กับน้ำเพราะนั้นความอันตรายมันเกิดขึ้นตลอดเราต้องเรียนรู้เรื่องลมเรื่องกระแสน้ำเรื่องการทักษะกับเรื่องเรือใบอะไรอุปกรณ์ในเรือใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครเคยเล่นเรือใบบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องเรือไหมเกี่ยวทางน้ำเนี่ย
3: ไม่เคยเล่นเรือใบนะครับ
4: เคยพายเรือที่สวนสนุกค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อสวนสนุกอ๋อ
4: ผมก็เคยนั่งเรือกลางแก่งที่เกาะแสมสาร
1: อ๋อนั่งเรือใหญ่อ๋อว่ายน้ำ
3: น
1: ั่
3: งเรืออยู่บ
1: ้
3: าง
1: แล้ว
3: ไม่เคยพาย
1: แล้วมาเล่นเรือใบรู้ไหมว่าเรือใบเนี่ยมีผู้เป็นเหมือนบิดาเรือใบเลยเล่นเรือใบครั้งแรกเลยให้ประเทศไทยรู้ไหมใคร
4: ในหลวง
3: ใช่ไหมคร
1: ับในหลวงเนี่ยท่านทรงเรือใบนำเรือใบมาเล่นครั้งแรกในประเทศไทยท่านคือเล่นครั้งแรกคือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านก็มาเมืองประเทศไทยท่านก็มาเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องเรือใบเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับอยากดูรูปท่านไหมว่าเป็นยังไงบ้างร
4: ู
1: ปท
4: ่าน
1: ทรงพระวิชาแค่ไหนครับก็เดินตามคุณตึงมาวันนี้ครูติ๋งจะพามาดูนะรูปประวัติศาสตร์นะครับที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบได้ติดไว้ที่นี่นะครับ THA เบอร์27นะนั่นคือในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9เป็นเรือโอเคอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีจิตรดากับราชนาวีนะครับ
4: แล้วตรงภาพนั้นคือภาพที่ทะเลที่สัตหีบเลยค่ะอ๋อ
1: ไม่ใช่ครับภาพนั้นเป็นทะเลที่หัวหินครับหาดไกลกังวลรู้จักไหมที่ประทับของในหลวงท่านช่วงนั้นนะคร
4: ับวางไกลกังวลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวางไกลกังวลครับทีนี้เรามาดูเรือรูปที่2เนี่ยนี่แหละคือเรือที่เป็นเรือลำแรกที่ท่านทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์เลยคือชื่อว่าเรือ
4: ราชประแตง
1: เก่งมากราชประแตงนะครับราชประแตงนะครับนะตอนนี้มาดูรูปประวัติศาสตร์ของเรานี่วันที่16ธันวาคม2510นะครับซึ่งในหลวงของเรารัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงแข่งกีฬาแหลมทองหรือสมัยนี้ของบ้านเราคือเรียกว่ากีฬาซีเกมส์นี่เองนะครับตอนนั้นเรียกแหลมทองเป็นครั้งที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงแล่นเรือใบนะกับฝ่ายหญิงอุบลรัตน์นะครับแข่งขันในรายการนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้ดับที่1ทั้งคู่แต้มเท่ากันโดยรับรางวัลเหรียญทองนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเลยเอาวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยครับตอนนี้ทั้ง3รูปนี้ทุกคนก็ได้ครูตึงเล่าให้ฟังบ้างพอสังเกตนะทีนี้ทุกคนอยากมีอะไรถามครูตึงไหมว่าจะสงสัยอะไรไหมครับเอาถิ่งหยางก่อน
3: กีฬาแหลมทองครั้งที่4นี่แข่งที่ไหนเหรอครับ
1: แข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตอนแข่งเรือใบแข่งที่พัทยาครับครับแล้วว่า
4: แล้วในการแข่งกีฬาแหลมทองครั้งที่4ครับมีประเทศมาเข้าร่วมกี่ประเทศนะครับ
1: ก็มีประมาณ 4-5 ชาตินะครับที่พอจำได้คือมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็พม่าทุกคนสนใจไหมอยากเล่นไหม
2: อยากเล่นครับ
1: แต่ครูติ๋งจะพูดอีกหนึ่งว่าท่านเคยตัดไว้ว่าเรือใบเนี่ยสอนให้เราคนไทยหรือเด็กเราเนี่ยให้คิดเองทำเองถ้าเรือใบไม่วิ่งนะลมมันเบารอลมสักนิดนึงให้มีลมแล้ววิ่งไปถ้าลมมันแรงไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเหมือนท่านในหลวงท่านบอกไว้นะเราต้องคิดเองทำเองเพราะอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคิดเองนะครับ

0: นะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาสอนตลอดเวลาเราต้องคิดเองด้วยทำเองด้วยทุกคนสนใจแล้วใช่ไหมอยากเล่นหรือยัง
1: อยากเล่นแล้วคร
0: ับไปที่ครูตึงครูจะพาไปหาครูฝึกแล้วลงเล่นกันกับเพื่อนพี่พวกเรานะครับ
2: สวัสดีครับผมพร้อมเล่นเรือใบกันหรือยังลูก
3: พร้อมคร
2: ับโอเคเดี๋ยวครูจะแนะนำรุ่นพี่มาสอนเรานะอันนี้พี่ต้นเตยอันนี้พี่สายป่านอันนี้พี่อามัดอันนี้พี่เชนเดี๋ยวครูจะจัดคู่การเป็นบัดดี้เข้าใจไหมครับไปลงน้ำเนาะพิงหยาง
4: ครับ
2: ครูกับต้นเตยไปหาพี่ต้นเตยเลยน้ำแข็งน้ำแข็งคู่กับพี่สายป่านเอ๊ะแค่คู่กับพี่เชนเชมาเชมานัชชานเดี๋ยวหนูคู่กับพี่อามัดนะลูกได้บัดดี้กันแล้วได้บัดดี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์เรือว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็การเล่นว่าเล่นยังไงบ้างเอามารู้จักอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีสองอย่างมีตัวเรือ
5: ต
2: ั
5: วเรือก
2: ับ
5: ใบ
2: กับใบเก่งมากลูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปฏิบัติกันเลยดีกว่าการกับใบของเรือใบมันจะมี2 อย่างนะลูกมีกับใบเหนือลมเขาเรียกว่าแท็กแล้วก็กับใบตามลมเขาเรียกว่าใจเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่อามัดขึ้นไปนั่งให้น้องดูหน่อยถ้านั่งเริ่มแรกเลยในการเล่นเรือใบการขึ้นเรือลูกต้องขึ้นตรงข้ามกับใบเสมอถ้าใบอยู่ฝั่งนู้นหนูก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าขึ้นฝั่งเดียวกับใบปุ๊บเรือมันจะคว่ำพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนั่งอย่างนี้นั่งให้ชิดข้างหน้ามือจับหางเสืออันนู้นเขาเรียกว่าหางเสือนะลูกเนี่ยเรียกหางเสือจับอีกมือนึงจับเชือกดึงใบเส้นสีแดงเห็นไหมครับเห็นเปล่าเห็นไหมครับไม่เห็นลองไปดูด้านท้ายเรือได้ลูกแล้วก็ดึงใบเข้ามาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูวิธีการแท็กกับใบเหนือลมวิธีการง่ายๆคือก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือก่อนขานี้อยู่ท้ายเรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดันหางเสือไปข้างหน้าพอดันปุ๊บหัวเรือมันจะเลี้ยวมาด้านนี้หมุนเห็นไหมครับพอดันปุ๊บใบมันจะมาแล้วเห็นไหมลูกก้มนะครับก้มตรงพอใบผ่านหลังเราปุ๊บกลับตัวมานั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วขึ้นหางให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือการแท็กต่อไปดูการใจการใจคือการกับใบใต้ลมมันจะเหมือนกับการแท็กเลยลูกคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราดันหางเสือจากหางเสือไปเป็นดึงเข้าหาตัวดูก้าวขาใจปุ๊บพอดึงหางปุ๊บหัวเรือก็จะหมุนก้มดึงหางทุกครั้งที่เรากลับตัวเราต้องคืนหางมาอยู่ตรงกลางถ้าไม่คืนเรือจะหมุนว่าไงครับ
6: แล้วสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันก็หมุนเหมือนกัน
2: มันจะแตกต่างกันเวลาแข่งขันมันจะมีทุ่นให้อ้อมมันจะมีทุ่นให้อ้อมอยู่สองลูกถ้าแท็กก็จะวิ่งใต้ทุ่นแล้วก็แท็กอ้อมขึ้นมาข้างบนใช่ไหมลูกแล้วมีอีกทุ่นนึงอันนี้จะต้องใจก็คือกลับไปมันก็มาอย่างนี้หางเสือคือตัวบังคับทิศทางส่วนใบนี่ก็คือ power เร่งความเร็วกับลดความเร็วนะดูใจอีกทีนึงดูใจอีกทีนึงนะครับใจก้าวขาเห็นไหมตามมาแล้วลูกถึงหาปุ๊บหัวเรือจะหมุนตาต้องสังเกตบูมตัวนี้เห็นไหมมันจะมาเร็วมากกับตัวโอเคนะครับใครจะลองก่อนใครพอทำได้เอาไหม
4: ผม
2: เอาเอแคก่อนเลยเอแคก่อนดีกว่าพี่อามัดลงมาลูก
7: ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองฝึกกันบ้างแล้ว

นับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมกล่าวให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2504

0: ด็กๆซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามจริงกันดีกว่า
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะครับเดี๋ยวพร้อมลงทะเลเดี๋ยวให้พี่ปัดดี้พาไปไปครับลุยกันเลยป้าไปเลย

ความปลอดภัยนะครับเวลาลงแรมตรงนี้มันเลื่อนสีเขียวอ่ะพยายามสไลด์ข้างลงไปจับเทรลเลอร์พอลงไปเสร็จเดี๋ยวให้บัดดี้หัวเรือคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเอาเทรลเลอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับต้นเตยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับโอเคไป

4คนที่มาเล่นวันนี้เจอทั้งสภาพลมทั้งสภาพอากาศร้อนแล้วก็ลมก็แรงขึ้นก็ดูความตั้งใจของเด็กแล้วเล่นที่ลงไปกับพี่บัดดี้อะไรอย่างนี้ความตั้งใจโอเคเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วครับต้องฝึกฝนเยอะถ้าเขาอยากจะสานต่ออนาคตต่อไปเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาฝึกฝนเรื่อยๆครับน้องนัชชาครับเล่นดีครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็สรีระเขาได้แล้วก็โอเคเลยลมประมาณนี้เขาเล่นได้แน่นอนครับน้องเอแคร์ก็ได้เหมือนกับน้องนัชชาครับการเล่นสไตล์เดียวกันเลยส่วนน้องน้ำแข็งก็ได้ครับถ้าฝึกฝนไปเรื่อยเขาจะคล่องความคล่องตัวเขาจะเยอะขึ้นเลยน้องปิงหยางเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสรีระก็คือเขาตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเกินคือออฟตี้จะเอาน้ำหนักแค่ประมาณ50

0: น้องก็ประมาณ60แล้วก็เลยลำบากหน่อยในเรื่องการขยับตัวนะครับการโมเมนต์ต่างๆลดน้ำหนักลงหน่อยนะครับแล้วก็ฝึกความคล่องตัวขึ้นไปอีกการเล่นเรือใบนะครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งต้องสู้กับแดดเพราะวันๆนึงเราลงประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเงี้ยเด็กต้องสู้แดดตลอดเจอทั้งลมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เด็กก็ต้องแก้ไขนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬาเรือใบนะฮะเพราะว่าท่านมีความอุตสาหะมีความมุมานะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สำหรับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านเล่นเรือคนเดียวข้ามอ่าวจากหัวหินมาที่หาดใจงามของระยองนะครับใช้เวลาเดินทางก็17ชั่วโมงนะครับท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นมากสร้างเรือด้วยฝีพระหัตถ์ของท่านเองแล้วท่านก็เอานำเรือที่ท่านสร้างไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแล้วท่านก็ดูแลรักษาเรือที่ท่านสร้างขึ้นมาเองได้อย่างดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนต่อไปนะฮะในหลวงท่านก็มีแนวความคิดก็คือให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเรือใบแล้วพอเด็กเข้าใจก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
1: วันนี้ผมมาเล่นเรือใบที่หาดดงจันทร์นะครับตอนแรกผมจะไปเล่นนะครับผมแบบกลัวน้ำลึกแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับปฏิทินของเรานะครับช่วยเหลือแทบทุกอย่างเลยผมได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่บนท้องทะเลอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สัมผัสน้ำทะเลสัมผัสลมธรรมชาติที่เย็นนะครับ
2: ผมคิดว่าที่ในหลวงชอบกีฬาเรือใบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในหลวงได้แบบว่าใช้ความคิดว่าต้องทำอะไรยังไงเรือถึงจะแล่นได้เร็วแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยฮะแล้วก็มีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันครับแบบว่าคือลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าฮะครั้งหน้าผมจะมาลองใหม่ครับ
3: นี้หนูเล่นเรือใบสนุกมากเลยค่ะหนูไม่ยอมพอเลยที่บังคับเรือสนุกกว่าที่ไหนอีกหนูว่าในหลวงเขาเก่งเล่นเรือใบต้องใช้ความสามัคคีกันเรือใบเล่นเหนื่อยค่ะเล่นจนหิวเลยค่ะวันนี้หนูก็ได้สัมผัสกับลมกับน้ำทะเลแล้วก็แสงแดดและที่สำคัญก็คือเรือใบค่ะหนูว่านั้นเรือใบอ่ะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเวลามีลมใช่ไหมคะก็จะทำให้เรือใบแล่นแต่ถ้าไม่มีลมเรือใบก็ไม่สามารถแล่นได้ส่วนบัดดี้ของหนูนะคะเขาก็โชว์ลีลาหนึ่งอันที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการที่เรือขยับแบบเอียงๆเลยค่ะและที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ในหลวงมาจากหัวหินเพื่อมาเกาะใจงามนี้คือหนูว่ามันไกลมากแล้วในหลวงก็เก่งมากๆที่สามารถทำแบบนี้ได้ภูมิใจที่ได้มาสัมผัสกีฬาชนิดหนึ่งที่ในหลวงท่านชอบมากๆเลยค่ะ
4: กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชฤทัยเป็นพิเศษพระองค์ท่านทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามเริ่มตั้งแต่พระองค์ท่านทรงประกอบเรือใบเองรวมถึงความอดทนของพระองค์ท่านในการต่อสู้กับกระแสน้ำแสงแดดและแรงลมความพยายามของท่านส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคจนทำให้ประสบความสำเร็จพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายจนกระทั่งถึงเข้าวันหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบ

ั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่าง2อย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ณผู้ชมลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
0: ์
1: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่น

0: ิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
1: ์ค่ะ
0: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถเองก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
1: ค่ะ
0: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะหมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama? You doA while ago, you said you didn't know you were my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: I act like your mama.
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama.
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But you did. Do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
2: Yes, Mama.
1: Nice.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. Yeah. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี้ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะคะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมได้เยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมได้เยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำสองสามอย่าง
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
1: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามูดแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะ
1: ก
0: ็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมดเลย
0: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: ก็ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8ล่ะค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้
1: างถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะ
1: แล้วบอกแต่ถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
0: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอเนาะ
1: 76ค่ะ
0: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะต่อไป
1: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะเมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหม
0: คะ
1: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของสามอย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: อ๋อเป็นยังไม่ใช่ไหมคะด่านค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: หนูบ้างค่ะ

0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอนี่แล้วคุณหมอฟังหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับ
1: นะคะแต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข้อสมมติว่าถ้าได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรดน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ด้วยคำสอน
1: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธียังไงได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมอง
0: ก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆคิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: สมมติจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้ พราะฉะนั้นก็จะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใ
1: ส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่
1: อ
0: แต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่าง
0: นี้ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกับกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อาไปเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิตที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนและตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัว

0: เอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไร

0: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไปจอดไปถามเพื่อนหน่อยพี่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย
2: อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาติดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง

0: 20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ขาดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่ก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดายังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันอ่ะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่ได้คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น้ำจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นทางโนราเป็นเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนได้

เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป